0: เคลียประเภทได้แน่แล้วหนึ่งหลักแก้ว
1: ตั้งหน้ามาหันสัตว
0: ์แล้วก็เบี้ยประเภทแก้ว

ืบสานวรรณกรรมปืนบ้านลั่นนาข้าวห่ำกำซอโดยคุณอรไทยคำน้อยบ้านม่วงคำตำบลแม่คำอำเภอเมจันจังหวัดเชียงไฮ้ข้าวสั่งสรรวันเกิด

ทั่วทิศเลยตัดสินใจขยายความคิดบอกมิตรทั่วบ้านล้านนาจะจัดงานเลี้ยงสังสรรค์หรรษาสนุกเฮฮาม่วนงานกันเจ้า

อันเกิดน้องช่วยประกาศก้องสักวันเชิญชวนญาติมิตรนักข่าวนักฝันมาม่วนมางานในวันเกิดเจ้าเชิญแฟนรายการสาครตัวเจ้าทุกท่านไปเมาบ้านน้องจะเลี้ยงสังสรรค์กินกันอิ่มต้องตัวของเขตห้องคนฟังมีตึงสปะ

ีมือเลิศล้ำเก่งอ้อมแมวพงต้มกุ้งแมวน้ำเจิญมาจิจำลองจิมต้มซุปเข่ามายำงาปลาลิมจานที่อยู่หิมนั่น

ปุกนูนาลายพ้อยต้มส้มตกโตจวนน้ำลายย้อยแกงหกแมวน้อยสุกสนไก่งวงไก่ฟ้าถ้าหนึ่งตึงคนติดใจกู้คน

กินข้าวต้องรับรองจะต้องเอ่ยชมทอดกรอบจะเลิกจะกิมต้มขมแกงอ่อมลิงลมต้มซุปจ่างเท่าพลาแมงแสนตีนก่อนหน้ากินเจ้ากวางพัดกระเพราเลิศลุดตักปอบอดตันลูกกันอดอดกินมดจ้อนถ้วยเลยนาไข่เมาไข่ฟ้อนลูกก่อนเลยนาดนตรีหามากะ 59,000 ไว้มาตาเสือพร้อมเบียร์และเหล้ามีฮือได้เมากินนักฟังเสียงดนตรีเวนดีคือคักลูกจักยืดเส้นเอ็นคลายเจิญจวนมิดฮักนักข่าวตั้งหลายบ่ว่ายิงใจบ้านเหนือบ้านใต้13กุมภาเจิญมาฮือใดมาห่วมอวยชัยเป่าเค้กสาวล้านนาจัดงาน

ลานเฮยหลานขอได้ลูกเจ้าวักน้ำสวยหน้าอย่านอนเข้าใจลูกเตอะฟังกรรมอีปู่สอนอีปู่ม่วยมอนพยาสอนหลานได้เนี่ยเวียกเนี่ยสวนให้หน้าเนื้อไตบกถางตัวไปมันเนี่ยมีตี่ทำกินพวนดินอย่าละจะปะผลขึ้นไปลุนปลูกฝังกล้วยไม้ใหญ่โตบะศูนย์เอาไว้เป็นทุนห่ำเฮียนไปหน้าพ่อแม่เปิ่นสอนอย่างงอนหนีหน้าขึ้นเสียงวาตาตาฮบคนตี่เป็นโจรขโมยอย่าคบกล้วยลบหลีคือเลียวเวของเปิ่นวางไว้อย่าได้ยิบช่วยเจ้าของเปิ่นตัวหลานจักเสียหน้าบอกว่าลูกไผคนใดหลานข้าคือมีกิริยานอบน้อมฮู้จักถ่อมตนยอมคนแวดล้อมจังจ๋าอดอ้อนลำพันกระด้างแข็งนักมันบ่ดีเหมือนกันป้อแม่ตึงวันนี่ใครอยู่รอท่าก็ได้อยู่รอท่า

่อจากนี้เป็นเวลากึ่งชั่วโมงพี่น้องหมู่บ้านเฮาก็จะได้รับฟังรายการข่าวห่ำกำเมืองอีปู่สอนหลานซึ่งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10และสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เจียงใหม่แม่โจ้เฮานี่นะครับในมอบเวลานี้คือผมอำนวยกลำพัดได้มาจัดรายการอีปู่สอนหลานเป็นข่าวห่ำกำเมืองเพื่อเป็นคติสอนใจบ่าวว่าในด้านวัฒนธรรมหรือบ่าวว่าด้านดูแลสุขภาพตัวเองและผู้อื่นและคนใกล้ชิดเพื่อจะคือทุกท่านมีสุขภาพที่ดีสุขภาพจิตที่ดีหรือสุขภาวะที่ดีจะได้ล่ะครับเจริญรับฟังดังต่อไปนี้ครับ

0: ูคง
1: แม่เสียงดีนะลูกสาวของข้านักร้องเกิดทองบหันร่ำหันรวยสักเตื้อพ่อป้อนคนอื่นเหรออีวาดยังกี้อีนงยังกี้ป้อนก็พอมีรถเก่งรถเบลขี่ละ
0: โหอีแม่ก็เฮาเป็นนักร้องไต่เต้าอยู่ลูก
1: ไต่เต้าไต่เต้าแล้วไม่ได้มึงจะรวยกับป้อนสักเตื้อ
0: กะว่าจะอีแม่จะเฮือเฮาเนี่ยยังเขาฮะเอาเต้าไต
1: ่ฮะจะเอาเต้าไต่เต้าไต่ก็ดีแล้ว

0: สวัสดีเจ้าป่า
1: ป่าเปิดหยังกูชื่อปันอันนี้หลานกูมาชมองค
0: ์เจินนั่งเจ้าเนี่ยท่านหนูของเพลงนะเอาพวงมาลัยให้หนูตัวนะป่า
1: ได้กะเจ้ามาฮื้อเลยขอฮื้อห้องแก่ๆเจ้ามาฮื้อบัดเดียวนี่ก็ได้อ่ะดูนี่รอกำเดียวเนี่ย
0: เนี่ยลุงนี่ใจดีขนาดแต
2: ้แม่นอนกะอยู่บ้านเปิ้นฮอกลุงปันสปอร์ตนะเนี่ย
1: นี่ได้ละได้ละพวงมาลัยถ้าป้าป๊อบอกมาแถมจะเอามาเหอะไม่ไปละ
0: ฮะนี่มันพวงมาลัยห่อจะตีไปใจกันเนี่ย
1: ก็แม่งนะกะก็ว่าจะเอาพวงมาลัยรถชิบล้อ
0: ไหนไอ้นี้วะลุงปันสปอร์ต
1: อันสปอร์ตนั้นมันรถทีบสปอร์ตลุของลุงบะยะ
0: เออนั่นลุงปันรถลุ

0: น
1: ชมกินเหล้าทองคำแก้วแปลงตายังมาให้รับบ้าห้องเปิดมาเช็คบินกูจะไปช่วม
2: ห้องน้ำอีกลุง
1: เออช่วมจะมาอวดหู
2: มาพวกลีมาถามยังอ่ะไปเลยไปน้ำบ่อติดลูกศรพุ่นจีไปบ
1: ่เออไงลุงหูแล้วนะเว้ย
3: ทั้งหมดนี้ประมาณ800 บาทเจ้า
2: โอ้น้องไอ้ยังมาแปลงแต่ว่าอย่างดิ้งอย่างมานักไม่นักบ่อนี่มีเป็น6-7ดิ้งบ่ลูกปันจะบ่เคยมากำเตื่ออย่างมันหลับแป๊ดแต่แค่อีลำเหลือง
1: อะไร
2: โอ้ยลุงนี่อย่างนี่อย่างลูกปัน
1: น้องโอ้โหไอ้น้องเนี่ยกะ
2: นี่อย่างบ
1: ่เอาข้าวฮ้อนมาโหมคอผมเนี่ยพอเนี้ย
2: นี่ได้นะ
1: เป็นอ้อยรังๆเนี่ยขนาดมันเอากิมกีบเอาหนังมายังมายอมหนุบเอามาโหมคอกูเนี่ยโอ้โหอย่าบ่เฮงฟ้ามันเนี่ยกันน่ะอะลาลาลาลาปักปักชิดจะตังคือมันมันเชียงเท่าไหร
2: ่ปั้นปลายลุง
1: ฮ่าโอ้แปลงกับแปลงคอกูก็ไม่เจ็บหรอกแกล้านนี่เนาะกูหลับกูหลับ

ทุกของเจ้าบ้านวันนี้เป็นทุกของผมไอ้เปียเมียชอบตีอยู่บ้านเลขที่99จังหวัดมอนะฮุกก็จะมาร้องเรียนเรื่องเมียเมียคือไผก็บ่ฮู้มาอยู่บ้านเฮาเอาน้ำสกุลเฮาไปใช้แล้วก็เอาสตางค์เฮาไปใช้แถมเลือกก็ยังบ่พอปิกบ้านเมื่อใดเอาไม่กวาดตีหัวเฮาเนี่ยเพราะฉะนั้นเฮาจึงขอร้องหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ก็จะมาช่วยแก้ไขผมโดยด่วนนึกว่าเอ็นดูผมไอ้เปียตะครับ

ของเจ้าบ้านวันนี้เป็นตุ๊กของข้าเจ้านางอ่อนนอนบัดลับหมู่บ้านวังเมาจังหวัดสาโทจะมาร้องเรียนเรื่องหัวเจ้าหัวข้าเจ้านี่มันหายบ่หายไปน้องกึดพ่อเตะขนาดหูกเงียบไปใส่ขอกยังโดนปนไหลออกขอกแม้หน่วยงานตีมีหน้าตีหับผิดชอบขอแก้ไขตัวเนื้อเจ้า

สวัสดีครับเฮ้ยถ่ายออกถ่ายออกให้เล็กวันนี้ได้ออกทีวีตัวจ้ะเอออันนี้ลุงใจเนอะลุงใจใกล้ช่องนะถึงวันนี้ได้โบออมฉินชัยเนอะบัดเดี๋ยวนี้เป็นโรคแพ้ช่องแล้วนะก็จึงขอร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนอะขอให้มาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ตัวจ้ะจ้ะก่อนที่ผมในใจจะโบออมฉินแกงต่อไปย้ายจากกระป๋องไปอยู่ในช่องนะจ๊ะ

0: จโลจะละขอปะขอถามแม่ป้าบัวคำไปไหนมาฮะ
1: ไปเสาะซื้อพริกที่บ้านนานถาไปเสาะซื้อยาที่บ้านเจ๊กหน่อแม่ป้าไปถามนานปันไปต่อสองเบ้าได้ก็เจ๊กหน่อว่าหมายลาย
0: โอ้

0: หัวใจเจ้ามอนเจ้ามอนปลาไหลไข่ตายเป็นไอปะติดแจงพา
1: ไอ้ลุลุลุพี่ท่านติดแต่ติดตักติดเชียงตึงตัวติดเหมือนกับงวติดล้อปู่เช้า
0: เล่นเล่นน้องเหล่า
2: เอาปู่มานะเออ

0: ่คำป้าดูเหมือจ่างก่
1: อจริงยัง
0: เจ้าไข่หูเหลืองเนื้อกู่นะโอ้เปื่อนเดียวเสียวหักเขาพอมีลูกมีเต้ากันหมดแล้วนะ
1: โอ้ประเดี๋ยวนี้จะดูเมื่อ
0: เจ้า
1: ข้าได้แฟน
0: เจ้าน
1: ักว่าเอามือมา
0: อ๋อ
1: ตาเฮาใหญ่มานี่มาครบกี่เต้อ
0: มาครบซากเต้อ
1: มาเฮากี่เต้อ
0: มาเฮาเลย
1: มาเยี่ยมใส่เฮาก่อน
0: ข้ออันยังมีแถวมาเยี่ยมบุญก่อน
1: ก็น่านะหันมันเยี่ยมใส่ก่อน
0: บ่มี
1: เออก็ย้ำได้ละ
0: โอ้ไปเนี่ยอย่างใหญ่อ่ะ
1: ก็สู้ได้มาเนี่ยมาเยี่ยมละคนที่ไหนจะมาเยี่ยมใส่เฮาไม่ได้แล้ว
0: เพราะเราจะเฮ้ยเจ้าใหญ่อย่างใดอ่ะ
1: ไปบวชสีเห็นไป

0: ฮัลโหลสวัสดีครับรายการสาระน่ารู้จากไหนครับ
1: จากหมู่บ้านลุงลังนิเวศเจ้า
0: อ๋อแค่หูเรื่องอย่างกะครับ
1: ข้าเจ้าอยากหูวิธีปราบขโมยเจ้า
0: ครับครับอู้มาเลยครับ
1: คือหมู่บ้านของข้าเจ้านี่ขโมยมันนักเจ้าของหายตึงวันสุดแต่เตียวในก็ยังหายเตียวในเก่าๆมันยังลักนะเจ้า
0: โอ้บ่ยากครับวิธีปราบขโมยมันบ่ยากสาระน่ารู้นั้นจะบอกให้นะครับขอโทษครับคุณมีผัวหรือยังครับ
1: ข้าเจ้ามีผัวมาแล้ว8คนเจ้า
0: โอ้บ่ใช่ครับปัจจุบันครับปัจจุบัน
1: อ๋อมีแล้วเจ้าข้าเจ้ามีผัวแต่ว่ามันสอบปิกเด็กๆเดินๆป้องอย่างบ่ได้เจ้า
0: อ๋ออีซ้ําง่ายกะครับคือคุณหามีดคมๆมาสักเทียนนะครับแล้วคุณก็ยืนรอผัวคุณอยู่หน้าบ้านจากนั้นพอผัวคุณเข้าบ้านมาปุ๊บแม่คุณก็เอามีดฟันคอผัวคุณปั๊บแล้วก็เอาหัวของผัวคุณนะครับเสียบไว้ที่หน้าบ้านนะกําเนี้ยนะครับคุณบ่ตากลัวว่าขโมยนี่มันจะเข้าบ้านนะครับหน้าเตี้ยวกายนะมันยังบ่กล้าเลยครับ
1: ว้าอย่างอีมันก็เป็นที่กลัวตึงเปิ่นตึงตัวนะกะคุณ

0: ฮัลโหลจากคุณอย่างครับ
1: จากลูกน้ำเจ้าม
0: ีปัญหาอย่างกะครับ
1: ข้าเจ้ามีปัญหาเรื่องความสวยความงามเจ้า
0: ได้เลยครับว่ามาเลยครับ
1: คือข้าเจ้าเนี่ยต้องการลดความอ้วนนะเจ้าเพื่อได้ผลอย่างรวดเร็วอ่ะเจ้า
0: เอ๊ะและตอนนี้น้ำหนักของคุณเท่าใดครับ
1: 150โลเจ้า
0: โอ้คนก็ว่าควายงานครับ
1: มันแน่ใจเจ้
0: าแล้วต้องการลดลงเหลือเท่าใดครับ
1: เอาแบบเพอร์วอยรวดเร็วเลิศสแมนแตนเพอร์เฟคที่สุดนะเจ้า40กิโลจะได้กว่าเจ้า
0: โอเคเลยครับบ่มีปัญหาวิธีของผมภายใน1สัปดาห์น้ำหนักของคุณก็จะลดลงทันทีโดยที่แบบต้องกินยาแล้วก็ออกกำลังกายเพื่อเสียเวล
1: า
0: ฟังให้ดีนะครับคุณลูกน้ำต้องไปหาซื้อสกอตเทปอย่างหนา นะครับแล้วก็ยังเหนียวที่สุดเอามาปันแล้วก็ปิดปากของคุณเอาไว้หลายๆรอบนะครับเอาทิ้งไว้1สัปดาห
1: ์
0: ห้ามแกะออกอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วน้ำหนักของคุณก็จะลดลงทันทีเลยล่ะครับ
1: ไอ้ข้าเจ้าบ่ได้ไก่กว่าเก่าเหม็นเน่าเบิ่งๆมันเนี่ยเฮ้ยบ่เอาแล้ว

0: ฮัลโหลรายการสาระน่ารู้จากไหนครับ
1: ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินก่อน
0: ครับได้ยินครับ
1: อันจะไปนวลเพ่งอ่ะ
0: อ๋อครับผม
1: โอ้ลุงฟังคุณตอบปัญหานี่นะ
0: ครับ
1: นักต่อนักแล้วเนอะร้องท้ายปัญหาลุงพ่องหนอ
0: ครับครับลุงมีปัญหาอย่างกะครับ
1: ถามข้อก่อนนะ
0: ครับผม
1: เป็นอย่างนั้นเนาะ
0: ครับ
1: อันข้อที่หนึ่ง
0: ครับ
1: แต่ว่าลุงเข้าไปในเวียงหยังอ่ะ
0: คุณลุงก็คงจะไปธุระครับ
1: บาดใจบาดทุกข์แหละ
0: อันลุงมาอย่างครับ
1: ไปตัดผมอย่าง
0: อ้าว
1: มันจะ
0: ครับครับ
1: อันข้อที่สองหรอ
0: ครับผม
1: หรอ
0: ครับครับได้ยินครับ
1: ยินเนาะ
0: ครับได้ยินครับ
1: ข้อที่สองนี่นะ
0: ครับ
1: ที่ลุงโทรละชับโลมานี่ลุงโทรมาหยังอ
0: ๋ออ๋อก็เพราะว่าลุงอยากจะทราบปัญหาของลุงครับ
1: บาดทุกข
0: ์เอ๊ะอันมันเพราะอย่างครับ
1: อันเพราะว่าอีนวลมันติดโทรศัพท์ใหม่อย่างลุงเลยลองก้อยติดแก้แก
0: ้อ๋อครับผมได้ยินครับได้ยิน
1: ล้อ
0: ครับผม
1: ล้อ
0: ครับครับ
1: ได้ยินก่อน
0: ได้ยินครับได้ยินครับ
1: อันข้อที่สามนะ
0: ครับผม
1: เวลาลุงเตียวไปตามกลางกองเนี่ย
0: ครับ
1: ทำไมหมามาถึงเห่าด้วยก้น
0: ก็เพราะว่ามันถ้าจะนึกว่าลุงเป็นผีก็ครับ
1: ดีนะบ้าใจบ้าทุก
0: ครับ
1: บ้าทุก
0: เพราะอย่างครับ
1: ก็เพราะว่าหมามันปากบะจ่างโลแม่งก่
0: อครับ
1: ยังเนอ
0: ครับ
1: สวัสดีป่ะ

0: ครัวเป็นเจ้ามานอนกินบ้านกินเมืองอยู่เนี่ยเปิ้นไปเศร้าว่าหากินกันลึกๆกับป้าไปตัวเปิ้นจะขอนปัดคอยที่ก้าว
1: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยข้าหลับข้าไม่ใช่หลับธรรมดาหรอกข้าหลับข้าฝันหันเงินเป็นร้านเนอะข้าฝันว่าข้าเนี่ยได้เป็นเจ้าพ่อ
0: เจ้าพ่อไงหม
1: อเจ้าพ่อเจ้าสูงเนี่ยกาก็ข้าเป็นเจ้าพ่อสู้ก็เป็นหน้าหมานะกา
0: คนเมืองปนแวดตั้งเข้าข้าสู้จะชุดที่ไหนชุดหนึ่งมาเจ๊บาท2บาทเนอะ
1: เฮ้ยวันนั้นข้าไปเล่นตลกแล้วข้าไปลักชุดของลิเกของคณะแก้วเสียงทองมาแล้วโ
0: หเจ้าพ่อก็ต้องมีอาวุธตัวนะสู
1: ้เออก็ไม่มีคิดลืมมันหรอที่อยู่ปืนขนาดน่ะสู่ก็มารับให้มันคมๆเอามาเป็นอาวุธของข้ากะ
0: เอางั้นกะ
1: เออและทีนี้แหละเราจะได้รวยมีเงินเป็นล้านล้าน

0: มวลมนุษย์โง่โง
1: ่ซุซุซุเหยื่อมาแล้วเหยื่อมาแล้วไปซื้อถี่นี่มซ้ำถ้าจะมาขอเจ้าปอจุ้ยสู่กอมได้ดีเนอะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
2: ขอให้ปล่อยเป็นหน้าที่ของข้าข้าจะจัดการเอง
1: ได้ได
2: ้เออสู่ไปเรียกมา
1: ได้ได
3: ้สวัสดีค่ะเจ้าพ่อ
2: เจ้ามาที่นี่เจ้ามีธุระอะไร
3: เดียนนะคะมีปัญหาทุกข์ใจอย่างหนักเลยค่ะสามีเดียนนะคะบอกว่าจะเอาหมาไปวิ่งออกกำลังกายนอกบ้านค่ะแต่ตอนนี้ก็สองเดือนกว่าแล้วค่ะตึงหมาตึงคนหายแซ่บถ้าเกิดเจ้าพ่อช่วยเดียนได้นะคะจะเสียเงินสักเท่าไหร่นะคะเดียนจ่ายไม่อั้นเลยค่ะ
2: เจ้าพ่อจะช่วยเอง
3: อ
2: ไอ้บุคคลที่สามเองออกไปก่อน
1: โอ้ไผ่อะ
2: มึงนั่นเนาะ
1: โอ้

0: รียบร้อยแล้วกะเจ้า
1: ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเจ้าพ่อนะคะทำพิธีปลุกเสกลูบหน้าลูบหลังขนลุกไปทั้งตัวเลยค่ะวันหลังนะคะคิดว่าคงจะมาใช้บริการใหม่นะคะไปแล้วนะคะ
0: จ้าจ้าจ้าโหแล้วอันนี้มากระดาษอันอย่ามาตกให้อ่ะนี่0195213322ฮะอันนี้มันเบอร์โทรผัวเฮาลุนี่สู้สู
2: ้เจ้าพ่อเจ้าพ
0: ่อบ่เจ้าพ่อเจ้าแม่อย่างสักอย่างอ่ะบ่ได้นี่สู่คือจะนอกใจข้าแม่นก็ฮะ
2: เอ้ยเรื่องของเจ้าพ่อสู่จะไปยุ่ง
0: มายุ่งก็มายุ่งข้าแค่ร้องข้ามเจ้าพ่อมาเมินละหันก็อย่างนี
2: ้เฮ้ยๆๆๆๆอันนั้นมันดาบอายสิทธิ์ของเจ้าพ่อนะ
0: ดาบเจ้าพ่อเนี่ยมึงข้ามนักแกบ่หึมึงแล้ว
2: อลาว้าถ้าหาบวายหลังขอหาปุ๊ดแน่ๆ
0: อ
2: ้
0: าวจะป่อไปไหนเฮีย
2: จะป่อออกตั้งแต่ตอนสู่เงื้อดาบแล้วโอ้ยนี่เราจะต้องเย็บขี้เข็มเจ้าป่อหลังหวา

0: โอ้โอ้เฮ้ยเติงตอนมันแล้วอยากขี่เข้าก็ใครอยากขี่ตึกปะห้องหยับหยับจะไปซอกขี่เข้าตั้งใดดีนะโอ้เอฟยี่หยางฮะนะ
1: โหไผ
2: ่อ๋อไอเฮินกะฮักกับลักกินข้าวอยู่ไอเพื่อน
1: กะ
2: ว่าแต่ว่าดีเตอะจริงขี่เข้ามาแล้วอย่าเพื่อน
0: โอ้แหวไปเลยฮะยังบ่ได้ขี่เข้ามาเตอะใครอยากขี่เข้าขนาดเนี้ย
2: แอนเลจุกะ
0: โอ้ยก็จะจุยี่หยางฮะยังบ่ได้ขี่เข้ามาเตือนนะ
2: มันจะแต่สักกี่เปอร์เซ็นต์คิงมาตื้อมันเคยอู้แต่ไปใช่กะ
0: เออวันเนี้ยฮะถึงเป็นคนแต่คนจริงฮะยังบ่ได้ขี่เข้ามาเตือนนะ
2: ฮะตื้มเชื่อคิง
0: โคขยะกี่เข้าขยะไอ้แห่นี่ฉันมาขางกี่เหนือโอ้ยเตียวล่องก็ไปซอกกี่ตั้งเหนือก็ได้บ่

0: โอ้ยใครอยากกินข้าวก็ใครอยากจะได้กินก็วันเนี้ยโหนั่นบ้านตู่นี่เฮ้ยตู่เหี้ยฮะน่ะ
1: โอ้กําลังกินข้าวอยู่เซล
0: กาม
1: าๆๆกินข้าวด้วยกันมา
0: เอออย่างอีกับเพื่อนฝูงบ่เฮ้ย
1: เออฮะกล้าไปซื้อเกาเหลามาเนี่ยลูกเมียฮะก็ยังบ่ได้กินเด้อกินก
0: ็เอออ่าหม่อเอออันบ่ไปยังบ่ฮะฮะขอลูกจีนสแกนบ่เพิ่นบ่
1: โอ้ลูกจีนเนี่ยคิงมาฮู้หยังคะลูกห่านี่มันมากมากขนาดเลยลูกจีนเนี่ย
0: เออนั่นเตอะขอจีนสดสักตินก็ได้บ่เปื่อนบ
1: ่เซลเฮ้ยจีนสดนี่นะเมียห่ามันจะด่าถ้าการถ้าคิงกินมันมากที่สุดเลยเนี่ยมันสร้างพิเศษมาเลยอ่ะจีนสดเนี่ย
0: มอโอ้ผักบุ้งก็ได้บ่ฮะกินผักบ่ได้บ่เปื่อนบ
1: ่คิงบ่ฮู้ไอ้หยังกะห่าเนี่ยเป็นคนเดียวในหมู่บ้านเลยที่มักผักบุ้งที่สุดเลยวันนั้นไอ้นั่นมาขอกินฮะตีมันตาแตกเลย
0: โอ้อันล่ําเหลืออันฮะขอหีบน้ําสักกําก็ได้บ่เปื้อนบ่
1: เออที่จะหีบน้ํากะขี้ไปเคลียร์กับหมาฮะก่อนเด้อเพราะว่าฮะจะเอาแตวก็เข้าขึ้นมาฮะขี้พอนะไอ้โก้งนั่งอยู่คันใดแปลงตาสายมองๆฮะยิไปอู้กับมันปะ
0: โอ้ยอันล่ําเหลือบ่ได้กินก็บ่กินแล้วไปปีกบ้านดีกว่าบ่

เอ้ยไปซอกกี่ข้าวทางใดก็บ่ได้กินปิกมาซอกกินที่บ้านดีกว่าบ่เฮ้ยโหท่านเสียงอะหยังโอ้เกิดออกแล้วบ่เฮ้ยเลี้ยงนกว่าหั่นตวงเอาละบ่แกงแค้นนกดีกว่าบ่เฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆไปซอกผักซอกปีมาแกงแค่บ่โอ้ยเหมาะเบ้ยโอ้จินก็ลำน้ำก็ลายโอ้นั่นเสียงอย่างโอ้นั่นโหนกยังอยู่ที่เก่าหันอยู่โอ้ที่กินไปจีนวนนุ่งนี่แปลว่าปีไปเหี้ยกันน่ะอุ้ยจะกินแกงแค่นกจะมาลืมใส่นกจะมากินแกงแค่ปีไปเหี้ยจะมาว่าโหกเยอะเย้ยนี่เด้อก้ายเงี้ย

0: พี่จอดรถหน่อยได้มา
1: จอดที่อย่างอับทางเปี่ยวอันตรายนะ
0: ก็น้องเห็นธงสีแดงปักอยู่ข้างทางอ่ะสวยสวยสีมันแดงสดดีด้วยอ่ะน้องอยากได้จังเลย
1: ว่าไปเลยหงตายอย่างนั้นแสดงว่าจุดนี้มีคนตายหงนะเนี่ยเมื่อพระมาสูตรมาถอนเสร็จนะเพื่อนจึงเอาธงแดงมาปักไว้ให้ตายก็
0: อ๋อเหรอถ้ามีธงแดงปักไว้แสดงว่ามีคนตายเหรอพี
1: ่
0: โอ้ยน่ากลัวจังเลยนะพี่นะ
1: แล้วจะเอาอยู่ก่อนจะไปชง
0: ไม่แล้วค่ะไม่เอาแล้ว
1: จะไปหวามกะเอ๊มืออ้ายจะย่ำคาดบัตรตันอ่ะ

0: น้องเข้าใจเตี้ยไวๆกะใกล้จะถึงวัดนี่แหละฮะป่ะ
1: พี่เห็นป่ะทำไมมีธงปักเยอะจังเลยอ่ะแสดงว่ามีคนตายกันเยอะแยะเนี่ยสงสัยหมดหมู่บ้านแล้วมั้งน้องกลัวจังเลยพี่กลับบ้านเถอะน้องไม่เอาแล้วล่ะค่ะ
0: เอ๊ะไม่ใช่น้องอันนี้มันตุงนะน้องตุงป่วยหลวงที่น้องหันตุงที่ปุ้นมันตุงคนตายโหงตุงแดงน่ะ
1: ยังไงก็ไม่เอาไม่เอาก็พี่กลับบ้าน
0: มันคนละอย่างกันนะเว้ย
1: กลับบ้านเลยค่ะน้องกลัวจริง
0: มันไม่ใช่ตุงตายโหงตุงป่วยหลวงนะ

0: พ่อหนานพ่อหนานพ่อหนานอยู่กับครับ
1: เอ้ยใ
0: ครอ่ะผมมารุดอย่าครับ
1: โอ้มามาขี้เชียว
0: มารุดดีกะ
1: หายหน้าหายตาจานเมิน
0: ครับสวัสดีครับ
1: เออสวัสดีอันนั้นไผใส่ดอกหูตรงต่างนั่น
0: เมียผมอย่าครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เออเจริญลูกเจริญเจริญ
0: คือผมอยากคือพ่อหนานอธิบายให้เมียผมฟังนะมันบ่เข้าใจเรื่องตุงปอยหลวงกับตุงแดงตุงตายหงนะพ่อหนานมันไม่ใช่คนบ้านเฮามันคนกรุงเทพมันบ่เข้าใจ
1: นั่นบอก
2: จริงๆนี่ค่ะคุณลุงขายิ่งหนูเห็นมีตั้งหลายสีด้วยน่ากลัวค่ะ
1: หรือว่าเป็นคนไทยจ้ะ
0: คนไทยครับ
1: เออจะไปกลัวมันอย่างนี้หน่อยเลยลุงที่เปิด
3: ท่านกำลังรับฟัง CM 77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: สร้างอะไรยังเป็นต้นวันนาวินาทีถ้าสำเร็จเสร็จกันแล้วเนี่ยมันมีชัยชนะลูกนะเพิ่งก็ฉลองกันแหละทางบ้านนอกเขาห้องกันว่าปอยหลวงอีนะมีสัญลักษณ์เอาตุ้งปักไว้แสดงว่ามีชัยชนะละชาวบ้านชาวจองนี่มีโจกมีใจ อันตุงแดงนะมันตุงตายโหงนะคนตายโหงที่ไหนเพื่อนเอาไปปักไปสูดไปถอนส่งวิญญาณลุยละ
0: กันนะกะ
1: เข้าใจหรือ
2: หรือ
1: ที่อยากหาหนอก
4: อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวกันเนี้ยถ้าหากว่าหนูเหียนจบแล้วนะอุ้ยอุ้ยจะซื้อตุงสามหางให้หนูสักอันได้ก่อนจะได้เอามาฉลองความสำเร็จนะอุ้ย
1: เออนั่นมันแค่ตาเหลืองรู้แน่อีนี่ก่ออันตุงสามหางนั่นมันตุงปลาคนตายเข้าปลาเหวมึงใครตายก็บอกหูจักติดตายมึง
0: โอ้ย
1: ปักขึ้นไปบนบ้านปุ่นก่อนก
0: ันครับผม

0: จนซื้อให้ยังไว้ไปล่ำไปเรือโหบ่เต็มรถมีตึงเข้าเปลี่ยนเตียนไข่กับไฟมาหมากะปิน้ำป่าพอแล้วหาก็มีว่ะ
1: โหนวลตัวบ่ฮู้กะพอประกาศกันลึกๆเรื่องไวทูเคอ่ะน้ำก็จะบ่ไหลไฟก็จะดับโทรศัพท์ก็จะเสียเคลียร์งานก็บ่เสร็จไผมีแฟนตั้งอินเทอร์เน็ตบ่ล่างจะลบชื่อเหี้ยกะพอต้องซื้อกักตุนไว้ก่อนกันจะกัน
0: อ้อยเพราะมีตึงของกินของใจโหๆๆว่ะฮะแล้วนั้นไผน่ะนุ่งกะอันทันที่ตัวฮะไ
2: ผไอ้เอ็มเฮาอย่าเฮาอย่าฟังไปกดเงินนะไวทูเคนะพี่หมูกะเงินในบัญชีมีเท่าไหร่จะหายหมดเนอะเฮาจะไปกดไปถอนมันคือหมดคือเสี่ยงนี
0: ่แล้วเงินคิงมีกี่หมื่นเอ็ม
2: 120
0: เอ๊ะหนุ่งผ้าโปบันนาหนุ่งพอล้อใส่เกือบคนละข้างอะอุ้ยไอเอ็มวายทูเค
1: โหตัวจะไปอู้อย่างอันกันมันเคมันไม่เผื่อเปิ้นไปไหน

0: อ๋อจะอย่างใดเหรอนี่กับ Y2K เนี่ยซื้อของมากองไว้เต็มบ้านเต็มจองแม่ๆก็ป้อแฮ่ซองป้องเตียนขายเห็นเป็นร้อยกองก็จะไหนไปหมดก็ไฟเห็นกองบ่กองเบอร์เต็มบ้านจะเป็นอย่างใดเหรอนี
1: ่ไปโดนเขาลอกอีกแล้ว
0: ไอ้สอนไปมาลอกไหนแม
1: ่บ่ต้องมาสนนี่จะบอกคือนะยายจืนสู้จะไปแตกตื่นในอย่างกับ Y2K ไปฟังฝรั่งมันลองอีหยังข่าวแล้วก็ฝนดาวตกกรรมแล้วเหร
0: อ
1: ประจำก็หาว่าดาวจะตกอย่างหาฝนเอ้ข้าเป็นแง่คอพอกโต๊ะเหี้ยสองแง
2: ่ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ทีแล้วมันปีกระต่ายกระต่ายตื่นตูมมันต้องปีนี้ปีนี้ต้องสอนมังกรมันรู
0: ้โอ้แล้วมันเป็นอะไรอย่างก็Y2K น่ะ
1: เฮ้ย Y2K ฟังดิ Y ก็คือเล่า Y คือก็คือสอนก็คือหมดอ่ะ Y2K ก็คือเล่า Y สองขวด
0: แม่นว่าสอน

0: ุณกำลังรับฟัง CM 77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ไม่ใช่ครับ
2: ไม่จริงใช่ตาหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ครับผมเหมือนแต่เมื่อใดเนี่ยผมหันนะครับหันไส้ผมอะครับหันตึงไส้อ่อนไส้แก่หันแผลไส้สูดผมปะครับผมหันแล้วผมไข้หักหมอมาล่างคำตาพิษให้ผมก็ครับเป็นกระตาดำเข้าตั้งในก็ครับ
2: มันนั้นหมอไม่ได้ตั้งใจ เพราะว่าเรื่องใหญ่มันก็คือ Y2K ลุงจำได้ไหมผ่าตัดตาคืนนั้นอะคืนวันที่31ธันวาคมปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็เพราะ
1: Y2K จะทำให้ผมลำบากจะเอาผมมาหักตลอดชีวิตรู้นะครับ
2: เชื่อหมอสิถ้าไม่เก่งจะเป็นหมอจากคลินิก3บาทได้ยังไง
1: หมอครับผมไข้หักนะครับ
2: อันนี้หมอไม่เกล
1: หมอไม่เกลหมอไม่เกลแต่ผมต้องมา5คนเดียว

0: วัสดีครับป้าอาจารย์ตุลุงอยู่ก่อครับ
1: ท่านมีบุญกุฏิปูนอย่างแปลงหน้ามองมองหาลุงใจ
0: ตั้งแต่เมียเปิ้นตายนะก้าแปลงหน้ามองตึงวาน
1: เออไอ้เปิ้นตึงว่าอันนี้จังทุกครั้งอนัตตายึดติดกับสิ่งไหนก็เป็นทุกข์กับสิ่งนั้นนะอันนี้จังมันเป็นของบ่เที่ยงวันหนึ่งเฮาก็ตายเหมือนกันนะ
2: โอ้หมดอ่ะป้อนหนานมันทำใจบ่ได้นะก้า
1: อันก็เสาะหาไก่อุ้มสักคนดีก้า
2: โอ้ยอันท่านนอกจากแม่มันที่ตายไปนี่นะมันถึงบ่มีอกมีใจเฮาไผเลยอ่ะป้อนหนาน
1: สักน้อยก็มีอยู่ก้า
2: โอ้ถึงบ่มีแม่แต่ก็ถึงบ่มีเลยเนาะป้อนหนาน
1: โอ้ถ้าจิตใจมั่นคงอย่างอีนะพอเฮามีศีล5ประจำใจก็เป็นสุขแล้วป่ะจะพาไปหาเจ้าอาวาสบุญกุฏิไหว้พระรับศีลเนาะ
2: ป่ะโอ้ยขอบคุณป้อนหนานเนาะครั

0: ภัยล่ำเรือน่ะนุ่งเตียวขาชันขาเงาชัดลาดแต่แถมแค่
1: เออแม่ยิงบาเดียวพอถึงแต่งตัวอย่างเอี้ย
0: อ้า
1: วหน้าหันก็พอใจอยู่แต่ไหนก็ง้อมง้อมง้อมอ่ะงามก็
0: โอ้ยพอมันไข่แกะแล้วแต่ใครถามมันจะกำบอก
1: ได้กะอู้ไปกะแกง้อมลูกผมจะแนะนำหือ
0: เอาเลยแถมเอาเลย
1: น้องพึ่งไปไหน
2: อ
1: ๋
2: อพึ่งมารอเปื่อนยาเจ้า
1: อันนี้พอใจเงินบูดเนอะเมียเปิ้นตายเปิ้นง่อมง่อม
2: อ๋อสวัสดีเจ้าไอ้คำใจ
0: อาจารย์สวัสดี
1: โอ้พอใจขาดอกตกเนี่ยเอาเก็บเหี้ย
0: เอามาชุ่นกูเถื่อนนะ
2: และไอ้ใจไปไหนแม่เจ้า
0: เอาอันนี้ก็ไปวัดไปอยากไปแอวเล่นบันไดอันบ้านหยังก็น้องพึ่งอยู่จังใดเนี่ย
2: อ๋อเพิ่งอยู่บ้านใต้นี่บ่ได้เจ้าไปแอวก็ได้รู้เฮ้ไอ้แซมไปส่งกะรอเปื่อนบ่มาเพิ่งจะปิกแล้วเน
0: อะอ๋อ
1: น้องใจขันดอกอ่ะ
0: โอ้ยเฮ้ยมึงจะประมาชุ่นกับขันดอกขันดวงเถื่อนนะน้องแอบไปปุ๋ยฮะไปแต่มึงเนี่ยนะบ่แฉม
1: เป็นได้หายง่อมพ่องแล้วบ่เมื่อไรก็ง่อมหาเมียง่อมหาเมียอ๋อขันดอกตัว
0: โอ้ยเฮ้ยก็มึงก็กำไปฮันนากายแฉมขอน้อง
1: บ่พอใจนี่แท้น้องพึ่งกำเดียวบ่าวขันดอกขันดวงอย่างแล้วแต่

0: โอ้ลุงใจอันจะเป็นอลุงตุงนังอย่างสังขารจะร้องแต
1: ่โอ้กะคนจุงไว้ฉะไปแอกมันจะไปที่ไหนมันก็ไปไถนาหน้ากันแฉม
0: โบราณยังมาเนี่ยนาอย่างสมัยเก่าอยู่เพิ่นเลิกใช้กันหมดแล้วลุงใจมันต้องเทคโนโลยีใหม่อย่างผมเนี่ยนะไถเมื่อเจ้าปลูกแมลงได้เลย
1: ตามใจมึงเถอะบักมันจะใช้เทคโนโลยีโลเยอร์อย่างใดก็แล้วแต่ใจลุงใจอย่าใช้เทคโนโลยีควายเนี่ย
0: แล้วก็มาใจควายอย่างอี้แล้วมันจะกี่เดือนลุงใจจะได้ปลูกข้าวอ่ะหาไปแล้วเนอะ
1: ไปเถอะไปเถอะไอเทคโนโลยีไปเถอะ

0: ก็มันเป็นอย่างมาบาติดรถเนี่ยสตาร์ทแล้วสตาร์ทแถมซ่อมแล้วซ่อมแถม
1: โอ้ยเทคโนโลยีเผาขว้างแฮกะแชม
0: รถเนาะรถไม่อยากฮือปู่ใจได้ย่อเยยแต
1: ่อันยังเหมือนจะปลูกน้ำว่าได้แชมลุงจะได้ไปเอามือเอาวันมึงมาได้บ่ะ
0: โหเจอนี่รถเขาลุกแต่ถ้าสอนสาวบ้านก่อนเขาจะปลูก
1: ไม่ไหนมึงบอกว่าอันไถมาเจ้าแล้วมึงจะปลูกมันแรงบ่ใจกะ
0: รถเขาลุกรถเขาลุกมาช้ำตับกันนี่เนอะ
1: ถ้าอย่างอ่านวันผูกมึงก็มาเอามือเอาวันลุงเหี้ยก่อนกันหนอหนอแชมป์หนอ
0: โว้เขาบอกมือไผ่อะเขาอยากคนเดียวคนลูกเนอะลุงใจ
1: โอ้ยเทคโนโลยีแชมป์

0: ใจมันอย่างต้นเพน่ะเอาไว้กะเอาขี้ควายมาแปลงปุ๋ยใช่เก้าลำไยเนี่ยกะรวดเอาใช่นะเข้าตัวนางกะแฉมแล้วรถมึงเหรอมาถ่ายออกมาเป็นปุ๋ยพ่องก
1: ่อรถเขาอ่ะขายไปกิโลไปแล้ว
0: โอ้ยังอันเนาะ
1: มันรู้นะกะ
0: โอ้ยไอ้แชมโอ้ยมึงจะไปมัวกับเทคโนโลยีนั่นนะบ่ะเพิ่งจึงว่าใหม่เอาเก่าจะไปละรถรู้ขายเป็นกิโลถ้าควายลุงตายนี่นะกินก็ได้กินหนังก็บ่ได้ขว้างเขาก็เอาแป้งงามโกงกระดูกกระชงเข้าโรงงานมีประโยชน์มากบ่ได้ขว้างชักอย่างบ่เดี๋ยวเปิ้นปิกมาธรรมชาติกันหมดละแชม
1: แต่ลุงใจเขาหันตัวเขาหันตัวละ

0: น้องสาวบ้านอยู่ที่ไหนครับ
1: อยู่ที่บ้านขี้ดินมีหญ้าหลังคาตากแดด
0: โอ้น้องนี่อู้ยวนแต
1: ่บ่จี้ยวนเราคนไทยเนี่ยกะ
0: น้องเป็นลูกสาวไผยังมาอู้ม่วนแต่ว่าฮะ
1: เป็นลูกพ่อแก้วนามสกุลใจดํา
0: แม่น้องเราชื่อหยังครับ
1: ชื่อแม่คํานามสกุลตับไม
0: ่อดท้อได้ยินก็นามสกุลป้อน้องถ้าจะใจดีแต
1: ่ดีกะป้อกางออกขอกมาตะบานี
0: ่โอ้ป้อน้องโดนคดีหยังอ่ะน้อง
1: คดีฆ่าและเผาบ่ได้7 8ศพสลบ10ปลายหมู่ที่บ่ตายแจ้งตำรวจทั้งป้อเลยโดนหยับ
0: โอ้ลูกพี่ตีใหญ่ค่ะอย่า

0: น้องมีแฟนแล้วกะครับ
1: ยังบ่มีแต่เจ้า
0: น้องยังบ่ซ้อเหี้ย
1: ซ้อแล้วมันบ่ได้เจ้า
0: น้องเลือกกะ
1: บ่เลือกคนอย่างใดเจ้าก็เอาอะฮึมันถูกสเปกเตะ
0: ใครฮู้คนในสเปกของน้องน้องชอบคนอย่างใดครับ
1: คือของฮึบุคคลผู้นั้นได้รับการเลือกตั้งจากราษฎรหรือแบบว่าบนกระเป๋าเสื้อมีกาบนบ่ามีดาวเดินไหลยกๆพกวิทยุกระปืนยืนอยู่บนห้องพักแต่อีน้องก็ฮักแล้วเจ้า
0: เพิ่นยังเพิ่นจะเลือกตั้งจ้ะ

0: น้องแต่งตัวเหมือนนักศึกษาเฮียนอยู่ที่ไหนครับ
1: คือน้องเฮียนจบแล้วเจ้า
0: อ๋อตอนนี้ทำงานอยู่ที่ไหนครับ
1: ช่วยป้อทำบัญชีเป็นบางครั้ง
0: ป้อน้องมีบริษัทส่วนตัวกะครับ
1: มาแจ้งเจ้าเป็นกรรมการวัดอย่าง
0: เออแล้วงานประจำแต่น้องเราทำที่ไหนครับ
1: น้องทำอยู่สวนดอกเจ้า
0: โอ้เป็นพยาบาลกะครับ
1: มาแจ้งเจ้าปลูกดอกช่วยอ้ายอยู่สวนดอกไม่รีมปุ้น
0: เออนึกว่าเป็นพยาบาล

0: พ่อเลี้ยงแก้ว
1: พ่อเลี้ยงแก้วอยู่ก็ไก่ลาบ
2: โอ้อยู่กะอยู่กะอ๋อนึกว่าไผอีเป็นว่าลุงเปียกับลุงปาเจิญเจิญขึ้นมาตั้งบนขึ้นเด
0: ้อครับพ่อเลี้ยงครับได้ข่าวว่าพ่อเลี้ยงจะตอดผ้าป่าวัดดอยอีแม่น
1: โอ้เจ
2: ้าโอ้แม่นแล้วหรออ๋อพ่อเลี้ยงว่าจะตอดผ้าป่าวัดดอยวันติดหน้านี่เด
1: ้อ
2: สมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ
1: ์โอ้ยี
2: อ๋องานนี้ลวดขอเจิญลุงเปียกับลุงปาตัวเด
1: ้อมันต้องเจิญก็จึงมาอยู่เลี้ยวป่อเลี้ยง
0: แม่นแม่นแม่น
1: เขามันขนบันใจบันเหนียกันโดกมีการมีงานทำบุญชุนตันขาดกันบันไดเนาะเชียวเนาะ
0: แม่นแม่นแม่น
1: โอ้ยป่อเลี้ยงห้อย
2: เออ
1: ทั้งบ้านผมบุญนะกระดับ
2: แม่น
1: เขาก็ใครมาห่วมกิ่งห่วมจานด้วยกันเหมือนกันเนาะเชียวเนาะ
0: แม่นแม่นแม่น
1: อันใจเขาบอกว่าป่อเลี้ยงบัดเจิญเขาอีวะ
2: โอ้ลุงเปียกับลุงป่าเออถ้าอย่างอันมานี่ก็ดีอะขอลุงสองคนจ่วยเอาซองผ้าป่านี่นะไปบอกบุญฮื้อป่อเลี้ยงกำเน
3: อได้เลยไม่มีปัญหาสบายมากหวาน
1: ไอ้เปี้ย
3: ไอ้ปลาแล้วเข้าล็อกพอดี

0: 玻璃เนาะว่าบ่เลี้ยงแก้วแม่เลี้ยงดีเนาะอืมเพิ่นจะทอดผ้าป่ากันวันตีดหน้าเนี่ยนะ
1: แม่นๆๆ
0: เพิ่นก็เลยขอข้า2คนเนี่ยมาบอกบุญให้กับเอ้ยหลุนดอก
2: อืมโอ้ดีกะดีกะฮู้ๆบ่เลี้ยงแก้วนี่นะถ้าถึงลืมเปิ้นบัดใดเนาะ
0: โอ้น่ะ
2: เปิ้นเป็นคนหุมกินหุมจานโอ้เนี่ยข้าขอหอมตัวหน่อย
0: โอ้ได้ดีดีดีได้ทำบุญจุดตามลวดเก็บช่องตัวเนอ
2: ได้กะได้กะสาธุข้าขอหวมทำบุญสุนตานกับพระป่าปอเลี้ยงแก้วขอบุญกุศลเหล่านี้จงได้มาโปกมาห่มคือข้าได้อยู่ดีมีสุขอายุมันขวัญยืนป้นจากโรคภัยไข้เจ็บคือได้อยู่กินหวานตาลม่วนแต่ถ้าคนใดเอาซองนี้ไปโดยบ่ซื่อบ่ใสเอาไปเตกินขอคือมันมีอันเป็นไปขอคือมันลุต้องบ้องใส่ลุโจลุโจกโลงดำโลงแดงช้าตู่

0: ฟัง
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: อังคิวเป็นยังไปบ่ได้
2: ลุตอง
0: อังลุตองก็กินยาแห่กะคิว
2: โอ้ยกินยาแม่นบ่หายมันตึงบ่หยุดดินก็แกรกดินก็แกรกอ่ะ
0: เนี่ยคิวเฮ้ยถ้าบอกคือคิวบ่เชื่อมันรนกำเก่งเอ้ยลุนจะว่าแล้วนะ
2: โอ้ยเปียเอ้ยเอาช่องฝาไปหอมเปิดถึงบดเนี่ยนึงข้าบ่าเอาเลี้ยวบ่าเอาเลี้ยวโอ้ยหลับกุ้มเก่งใจบาปบุญคุณตดกำแก่งมีจริงอับออกมาละขันหนาช่องเดียวหามยังเป็นหมอกนี่ถ้าหลายช่องนี่ข้าจะตะกัดตายแล้วนะเอาช่องไปหอมเปิดคำเถอะจ้าตัวโ

0: นะนะกำเชือกเคยกำเคยจะแทงดังควาย
1: กำไหนเคย
0: อันกำนี่กำนี่ละยกตีนยันเสาตัวยกตีนขึ้นสูงยกตีนขึ้นสูง
1: ยกมาอีปอก็เคย
0: สูงน้ำน้อยสูงน้อยเออนะ
1: เคยแต้งมาถูกนะอันนั้นมันปากมันผู้ดังมันมีตังบนจ้า
0: เออในอีมากินหญ้าอุ่ยมากินหญ้าอุ่ย
2: เหมาะเนาะแต้งดงควายก็ว่าอย่างกันแน
0: ่ละย่างก่อนพี่มึงมาก่ายเหงาลูก

0: นานาขอลกหนวดฮื้อเคยกามแกได้เคยจะฮื้อลอย
1: ลาบักให้ลกนะถ้าไอ้ปี่มาหันใส่ไล่ปี่จังดาล่ะ
0: โอ้มึงมาถ้ากลัวปี่มึงไปนอนเฝ้าอุ้ยบันไตพุ่นยังว่ามาเตื้ออ
1: ันแหนบมีไหนเคย
0: อันแหนบมีนี่ละลาละมีแถมเส้นอ้าวลาละละนี่นี่แถมเส้นอ้าวลาละอันละละนี่แถมเส้นอ้าวลาละละละ
2: หมอนอตายลามึงไปเกือบหมูมานี่มานี่ปีมึงจะลกแดนอันแหนบมานี
0: ่
2: มามีไหน
0: อัน
2: มานี่เส้น
0: อ้าว
2: นี่แถมเส้น
0: อ้าวลาละละละ
2: นี่แถมเส้น
0: อ้าวแจมเหยแจมอย่างนี้ล้มเหลือปะทะลกละเอามีดถากเอาเตอะก้ายเงาลูก

0: ลาลาบีบหลังเคยกามเคยกัดหลัง
1: ลาบ่ต้องมาปี่ยังจะบีบ
0: มาแถมเหมาะ
1: ลาวันนี้นะลาไปเฝ้าอุ้ยบันไตกรรมอุ้ยบ่สบายแฮมบึ้นมะแรงปี่จะไปเปลี่ยนแล้วเฮ้ยลาปิ๊กมานอนบ้านปี่จะไปนอนเฝ้าอุ้ย
0: โหยังเฮ้ยลานอนเฝ้าอุ้ยเหรอ
1: เออไปนอนเฝ้าอุ้ยหยังอีลามไปทำงานเจ้าข้าจะไปนอน
0: หวานไอ้ก้อนแล้วเข้าลอกพอดีจักกะลุย

0: กาสดีเป็นของก้อนแล้วไม่เป็นของก้อนแล้วจะเป็นของใครละนะ
1: เจ้า
0: ล่าอย่างเจ้าเสียงใหญ
1: ่ล่าปิ่นวัด
0: เนี่ยเคยถึงบอกแล้วว่าจะไปออกแดดออกแดดก็บ่ฟังดอกหน้าพอเหี่ยวยุ่มย่ำ
2: ไอ้ก้อน
0: แจมแจมกาไหนว่าแจมไปนอนเฝ้าอุ้ยไปแก้กา
2: แล้วสูงเข้ามาอย่างนี
0: ้ไอ้มาตบยุงนี่ล่ะ
2: เออข้าจะมาเนี่ยแมวแล้วจะตบยุงตบ
0: อะไร
2: ล่ะ
0: ตบอะไรล่ะโหจังไอ้เจ็บอ่ะไอ้เจ็บอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรล่ะอะไรล่ะเอาลงโหโหเนี่ยกันเนี่ยซ้าละซ้าละไปเปลี่ยนหรอกซ้าละโอ้ยซ้าละโอ้ย

0: ไอคอม
1: มาแล้วไอแก้ว
0: แต่ว่าวันนั้นนะถ้าเลี้ยงเหล้าคิดแล้วนะวันนี้คิดต้องเลี้ยงเหล้าหา
1: เนอะได้กะแล้ววันนั้นคิดเลี้ยงเหล้าอย่างไง
0: เอ๊แต่ว่าวันนั้นนี่ถ้าเลี้ยงเหล้าแดงคิดนะ
1: ได้กะวันนี้แฮจะเลี้ยงเหล้าขาวปะ
0: โอ้ก็วันนั้นถ้าเลี้ยงเหล้าแดงคิงอ่ะวันนี้คิงก็ต้องเลี้ยงเหล้าแดงแฮกับวะ
1: ก็คิดแค่เฮ้ยมันแดงอ่ะคิงก็ซอยน้ำซาก็ได้เน
0: า
1: ะปะ
0: วันนี้คิงเลี้ยงแฮอันคิงเอายกก่อนปะ
1: เป็นยังไงเอาคิงเอาก่อนไป
0: โอ้ยเอาก่อนนะ
2: เออนั่นมาวันที่อังกะห้าเนาะกินก็บกินกระเดียวปัตตามาวิ่งหูสึก
1: แล้วปัตตามันเป็นไผ
2: เออกระเดียวสู่จะหู
3: สวัสดีครับโอ้ละอ่อนวันนี้สวยยังไงเนี่ยมากินเหล้ากินยาอย่างนี้เวลากินเหล้ากินยาเนี่ยนะบัตเจ็บนี่บัตเจ็บนายฐานนายไอ้เป็ดกินเหล้ารุ่นปี
1: อัน
3: ไอ้จะบอกคือขิงเขานั้นเล่าเนี่ยมันต้องมีสูตรของมัน
1: มีสูตรอย่างไร
3: จะบอกคือเป็นวิทยาทาน
1: อันบอก
3: รอเล่าเอาเข้าปาก
1: เออ
0: เออ
3: มันหาง่ายฟังมากเลื่น
1: เออ
3: รสชาติมันขมขื่น
1: อือ
3: เอาบัตรเตือนแก้มทันที
1: ท่านบอกไอ้จ้ะ
3: มีเงินยอกเหล้าแดง
2: หมดไปแล้วเกินขวด
3: ของแป้งๆอะรวยดี
1: เ
3: งินหมดอดทุกทีอู้ดีๆแปะเปิ้นมา
1: เออนั่น
0: โอ้โหหมดไปเลย
3: เออเหล้าขวดนี่เสี่ยงแล้วเว้ยในเมื่อเล่าเสียงอาตาก็จะขอลาสวัสดีสวัสดีขอบคุณมากที่มาเลี้ยง
0: เ
3: รา
0: เ
3: ล
0: ่น
1: เ
0: ราไปกันน่าสู
1: ้เราแกซื้อไหมเนี่ยบัตตาได้กี่ได้หมดไปแล้วเฮ้ยป้าแล้วบัตตานี่มันเป็นภัยตั้งใดเนี่ย
2: อ๋อสู่หัวจักมันน้อยไปเนี่ยเปิ้นห้องบัตตาหมดงบหัว
0: แล้วมันหมดงบอย่างไรล่ะป้า
2: ก็มันป้าเปิ้นกินเหล้าที่ไหนไม่กินของป้าที่หมดมันมีสตางค์ใจ
0: โอ้บัตตาหมด

0: วันนี้ก็อยู่คนเดียวชื่อแหลกมันนี่ชาวเล่ามันนี่10บาทโอ้อันนี้จะบกหมกตัวเก่ามันเหมาะชะกำกินแล้วไอ้มูนักขานี่มันแจ่มบาดตาเขาอยู่คนเดียวนี่เขาใหญ่ใช่เอามันจนเอาเอ็นกันมา
1: โอ้นี่บ้านไผ่เนี่ย
0: ฮะโอ้เล่นไผ่เนี่ยประเด็นน่ะ
1: โอ้ลุงนี่จุดลุงตาเป็นเพื่อนป้อหิ้งเราเนี่ยป้อหิ้งเจ้าไอ้ดงอ่ะหิ้งเจ้าอย่าง
0: อันนั่นดงโดนั่นกัน
1: อ๋อจำได้นะจำได้นะหิ้งเจ้าไอ้ดงไอ้ดง
0: มันใจดงธรรมดาเนอะลุง
1: ดงอย่างไร
0: ดงฉัก
1: เออดงอย่างกันจ้าแล้วอย่างหิ้งอย่างไรหิ้งเลี้ยงดีกัน
0: ลาบลาบลาบลาบลาบ
1: ว่าแต่เนี้ยเย็นละเอ็กละออนไปกินลาบในลาบมันมาล้ามาแต่วันนี้เน
0: ี่ย
1: เอาแหลกซาลุงบอกลุงมีซาเนี่ยๆๆตั้งหลังเลยตั้ง
0: ไหนไหนกวย
1: เออเปิดเนาะห้ามเปิดเด็ดขาดถ้าเปิดซามันจะขายซาของลุงนี่นะนวลนิ่งผมจำลำรับรองเอากุ้ยเลยกับข้าวอุ่นนะเอาบอกแรกกว่าแรกกว่า
0: แรก
1: เออรับรองของลุงนักเราคิงเอาถ้วยมาเปลี่ยนเลย
0: เดี๋ยวเอาถ้วยกันเ
1: ถอะไปนะ
0: ไปแล้วบอกเอาลาบมันไปเอาเหล้ามันไปเอาซาลาวันนี้ไปแล้วเว้ยกูอ๋อลุงตาถ้วยเออหูเป็นไงอ่ะเออเอาถ้วยซาลาวันนี้เขาเปิดพ่อให้กันมาโอ้นั่นซาผักม่วงใส่เสลี่ยมมันใช่ซาจีนชะกำเออเฮ้ยแห่นี่ปล่อยปุระ
2: เออไอ้ดอหิ้งกระโดนเหมือนกันแก
0: ก็แล้วปูตะกี้มันเป็นภัยนะ
3: เนี่ยจะบอกคือ
0: หยัง
3: เนี่ยติปอดห้องว่าบัตตาหมดงบ
0: โอ้ยฮานี่บ่เฮ้ย

0: น้ำส้มนี่ก่อนเป็นขุ่นเป็นหนัวจะเปลี่ยนเหรอกะมะเขาจะเอาน้ำส้มสายชูแต่แต่เนี่ยตึ้งหัวมันเนี่ยตึ้งผสมเนี่ยสักอย่างนี่เทใส่เกลียวแล้ววันนี้ก่อนเดี๋ยวก็ไปซอยพริกอ่ะตั้งวันนี
1: ้สวัสดีครับโหวันนี้ยังมาห่างเรื่องร้านป้าตายไผ่พ่อมมากินเหล้ากันยาโหไผ่ไปไหนหมดโหอันนั้นยังไงไผ่มาเอาเหล้าขาวมาทอกเหล้าวันนี้โหทอกเหล้าแล้วบักกินบังอาจไอ้ตาสว่างซะเลย
2: ไอ้ตาไอ้นะไอ้น
1: ี่คนไอ้ยังนี่ไอ้ยังนี่ยังมาใจเล่าอย่ามาชมด้วยสว่างตายแล้วสู้ด้วยไปไอ้เจ็บต้องเจ็บต้องไอ้ยังนี่ไอ้ยังนี
2: ่ซ่อมสายชู
1: ด้วยกามด้วยกามด้วยกามใส่จังไม่แล้ว
2: ไปห้องยาบ
1: ่เออไปบ่ได้ไปบ่ได
2: ้เป็นไง
1: บ่มีไปออกกายาเออใส่จังไม่แล้ว
2: ตายเหี้ยบ้าหน้าขี้กะ
3: ตายแล้วบ่

0: ผมขอตั้งชื่อใหม่เถอะครับก้าขายอันใดก็บ่ล่ำมารวยชื่อก็มันเป็นกาลกิณีอะครับ
1: เออแล้วถึงวันนี้ทำมาหากินอะหยังเนี่ยฮะ
0: ขายก๋วยเตี๋ยวน้ำนิ่งครับ
1: ก๋วยเตี๋ยวน้ำนิ่งมันเป็นอย่างไดเพื่อนมีกับน้ำข้นน้ำใสอัน
0: น
1: ั้นกะ
0: น้ำนิ่งนะโอ้ยน้ำมันตึงบัดเดือดนะไข่ตึงมาซื้อน้ำนิ่มผิวอาจารย์ตั้งชื่อมาให้หน่อยเถอะ
1: เออถึงวันนี้ชื่ออะหยังเนี่ยฮะ
0: จู่ต้อยครับ
1: ต้อยต่อเต่า
0: ครับ
1: เป็นกาลกิณีรู้นี
0: ่ฮะ
1: ต้อยนี่มันต่ำต้อยต้อยติ่งต่อแตะติดตีนต่อแตะเอาชื่อนี้ดีกว่าดีแน่เลยอะ
0: ชื่ออย่างข้าพเจ้าขอให้มันมีต่อเต่าด้วยนะครับอาจารย
1: ์เออเอาชื่อตักตวงดีกว่าตักแล้วก็เอามาตวงตวงแล้วมันจะเต็มตุ่มเต็มไหบะมื่นมันก็ติงรวยล่ะนี
0: ่ชื่อตักตวงบ่ใจตำต้อยขอบคุณครับอาจารย
1: ์เออโชคดีเด้อ
0: ครับ

0: ปู่ต้อยมากินเหล้าแถมแล้ว
1: เอ๊จะไปห้องชื่อเก่านะชื่อใหม่นี่ยังมาห้องชื่อตักตวงเพิ่นเปลี่ยนใหม่แล้วนะ
0: ตักตวงค่ะการบ้านน่ะยังมาเนี่ยซะยังได้การนั่งตวงเหล้ากำตองกำตองชื่อปู่ตวงตองน่ะกัน
1: เอ๊จะไปอ้วนน่ะมันเครียดนะดังวันน่ะเงินบาทก็ลอยตัวนี่ถ้าน้องบ่ชอบชื่อนี้ให้ไปเปลี่ยนให้ใหม่ก็ได้ที่อาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: โอ้มานี่มานี่มาล้างถ้วยก๋วยเตี๋ยวก่อน
1: แม่กาแม่กาขอเล่าแฮมตองเหรอ
0: โวยโวยแหละโวยโวย
1: อู้แต่ไปแล้วไปแล้ว

0: โอ้มีปัญหาแฮมล่ะครับ
1: มีปัญหาอย่างทําหม่อหึ
0: กับเรื่องชื่อเนี่ยครับ
1: มันเป็นได
0: เมียผมมันชอบนะชื่อตักตวงเนี่ย มันบอกว่ามันตวงกันเล่านะครับขอเปลี่ยนใหม่ได้ก็ครับ
1: โปเอาอย่างใดก็บ่เตื้อนี่ฮะเอาชื่อนี้ออกชื่อดํารง
0: อ๋อดํารงก็ครับ
1: บ่ใจดํารงดํารงพอฮัลโหลกินเหล้าดีลูกหน้าตาดำกำเซาดำลงดำลงฮะถ้าจะเป็นเอ็ดแล้วบ่ฮู้เนี่ยอ
0: าจารย์แปลว่าอันค่ะเอาดำลงดีกว่าถ้าอันดำลงนี่มาเอาได้นะ
1: ดำลงน่ะดีที่สุดละ
0: อย่างอันเนี่ยหมอ

0: อ๋อจักผ้าจ้ะ
1: โอ้ซากผ้าเสื้อยกทรงคุณแต
0: ่ก็งะ
1: ถ้าเมียละอ่อนจะเป็นนะลุงเนาะ
0: ก็งะ
1: แล้วเมียลุงไปไหนไปเนี่ย
0: ก็งะก็เห็นว่าไปชะผมทำเล็บปุนังกา
1: ลุงใจตั้งวันนี้ลุงใจตั้งเหมือนหัวอย่างเลยกะ
0: หัวอย่างแถมบอก
1: ก็เมียลุงใจอ่ะมันดังเหลือจ้างสามงากว่าเนอลุงเอ้ยเปิงคนว่าเมียมีจู้เจ้าบ้านหูก่อนนะ
0: ไอ้เมียจู้โอ้เด็ดๆนะ
1: โอ้ยก็เมียลุงใจน่ะกะเป็นจู้เป็นกิ๊กกับไอ้แซมอ่ะ
0: ไอ้แซมนั่นนะ
1: เออไอ้แซมนั่นเนาะ
0: เอ้าถ้ามันมีแต่อย่างอ้างแล้วลุงจะแย่งอย่างใดเนี่ย
1: ก็พกกะลุงใจ
0: งั้นเดี๋ยวกับเมืองเนอเอโอ้ถึงจับพกโอ้ถึงจับพก
1: เอาเลยเอาเลยเอาเลย

0: ภัยเนี่ยไอ้เซม
1: เป็นไรหรอ
0: ขึ้นมาเถอะวันนี้ฟรีเดย์หมดต้อยลอยปู่เท่าบ่อยู่บ้าน
1: ฮะมาไปไหน
0: ก็มันบอกว่ามันจะไปบ้านญาติมันอีก้าไปนอน 2-3 คืนก่อนอีลูก
1: ให้อ้ายกับเขาล็อกไอ้ก้อนกันน้องน้องน้องมาเพะมานอนตักอ้ายเพะอ้ายจะห้องเพลงก่อมือน้องนอน
0: ได้เลยที่รัก
1: ฟังนะนอนนอนนอนนุ้นตักพี่นอนรับตายกะนอนนอนนอนน้องนอนจะกล่อมให้
2: น้ำเดี๋ยวมึงให้นอนบ่ฟื้นแน่บ่แฉม
0: อันวันนี้ไอ้นอนแต่น้องเนี่ยน้อปู่เฒ่ามันบอกแม่ล่อ
1: โอ้แน่นอนกะพึ่งจ๋าพี่จะเอาสาหิยใจ
3: มันจะมอดเขาเอาลูกใจ
2: เอา
3: ลูกใ
2: จโอ้เป็นยังไงลูกน้อเป็นยังไงกันลูกน้อ
0: โอ้บอกว่าจะไป 2-3 คืนนี่บ่ใจก้าวบ่ปีกแม่ล่ะ
2: เออถ้ากูไป 2-3 คืนกูจะไปได้หันฉันดานของมึงว่ะมึงอ่ะนี่
3: เอาบันตั้งใจ
2: ฉันดานของมึง
3: ไปดูบันเทิงทำไมล่ะลูก
2: โอ้ถ้าเดี๋ยวคิงตายแน่คิงตายแน่

0: ้งแถมแล้วไปเอาตัวมันมา
1: ครับผม
0: ดูว่ามันจะซ่าขนาดไหนโอ้ขนาดลงโทษ2ครั้ง3ครั้งมันตึงบักกลัวเหี้ยเลยเนาะ
1: ไม่ล่ะครับท่าน
0: ดูวัน
1: ครับผม
0: เอาไอ้แซมขึ้นต้นงิ้วที่เป็นน้ำบาเดียวนี่
1: อันนี
0: ้ถ้ามันบ่ขึ้นเอาเล็กแซมง่ามตั้งก้นมันขึ้นขึ้นไป
2: อะไรอะไรอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ

0: คุณ
1: ยังฮะ
0: คุณลูกมาอู้กันก่อน
1: โอ้ยถามมายัง
0: นี่มันเบอร์โทรไผ่01เนี่ย
1: มันหลายเบอร์ไผ่ไม่จำได้
0: 02เหรอ
1: ก็โทรเบอร์กรุงเทพฯ
0: 06เหรอ
1: ก็เบอร์ไอ้โสม
0: 09เหรอ
1: ก็เบอร์โทรไอ้คิดซ่อมรถเครื่องอะนะโอ้ฟังถามนะใครรับ
0: ยังรับบ่ได้เตื้อเนี่ยยังมีเนี่ยเบอร์ฝากข้อความไว้เนี่ยห้อง B2 ห้องไผ
1: ่ก็ห้องไอ้ซักเลือ
0: และ B3 เหรอ
1: โอ้อันนี้นี่จะไปยุ่งน้ำเหมาะขนาดขาวตัว
0: อันยังขาวขาวอบๆนี่ไผ
1: ่ก็ไอ้ซักโอ้มันคนขาวลุบไม่ใช่คนดำเหรอ
0: เออจะไปฮือฮู้เนอะท่าฮู้แล้วก็แล้วแน่แล้วแน่

0: อ๋อตื่นแล้วบอกนี่รอเบอร์ไผ่0188834973เบอร์ไผ
1: ่เบอร์ไอ้แก้วร้านตัดผมมาใต้นี
0: ่ไอ้แก้วร้านตัดผมนี่มีมือถือกะ
1: ผมมีกะมาซื้อใหม่ล่ะ
0: ข้าโทรเช็คไปแล้วปากดว่าเปิดเสียงไม่ยิงฮับ
1: แม่ไอ้แก้ว
0: แม่ไอ้แก้วตายไปปิดซื้อไข่ยังไปเผามันอยู
1: ่ปี่ไอ้แก้ว
0: ปี่ไอ้แก้วบ่มีไอ้แก้วเป็นลูกโตน
1: มีไอ้แก้ว
0: มีไอ้แก้วไอ้แก้วไปกระเทยมีเมียได้ได
1: ก็อ่านกับคนข้างบ้านไอ้แก้วฮะกะ
0: คนข้างบ้านไอ้แก้วฮะคนข้างบ้านไอ้แก้วจะไปหึงยับได้เนอะแล้วแน่แล้วแน่

0: ต้องมาฟอร์มนักถ้าบริสุทธิ์ใจฮับเลย
1: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลใครอ่ะโหยังไม่ได้ยินเสียงอย่างสักอย่างไหนฮัลโหลโหสัญญาณบ่ดีเฮ้ย
0: นี่เอาอย่างอีดีกว่าฮึสู่ฮับฮัลโหลแล้ว1ครั้งแล้วข้าจะฮับเอง
1: ฮัลโหล
0: เอามานี
2: ่ไอ้ตะกี้ไอ้ได้ยินน้องอู้ก็น้องว่าจะโทรมาบอกไอ้น่ะว่าน้องย้ายหอพักใหม่แล้วเนอะสตางค์ที่ไอ้ให้น้องมาน่ะน้องเอาไปจ่ายก็หอหมดแล้วล่ะไอ้ห้องเอน่ะเย็นเฉียบเลยล่ะเราจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเมินๆหน่อยเนาะดีกว่าไอ้ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับอีกแก่เมียของไอ้เมียไอ้อ่ะวันนั้นไอ้ห้องเมียไอ้ว่าอย่างก็ย่าผีเสื้อสมุดแม่นก็ไอ
0: ้เออแม่นละเนี่ยผีเสื้อสมุทรกำเดียวน้องจ้อยมาฮับศพผัวเนี่ยผีเสื้อสมุทรตัวเหน่อน้องเน่อแล้วแน่แล้ว

0: คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ถ้าอายบ่ยอม
2: น้องก็บ่ยอมเหมือนกันนะ

0: ิ่งหรอ
1: เจ้า
0: แล้วตอนนี้จะไปไหนไปกินขนมเส้นบอก็ว่าจะไปกินไก่ทอดข้างนึง
1: โอ้ไก่ทอดเที่ยงคืนเนาะ
0: ไปทางใดดี
1: เนี่ยเดี๋ยวเราไปถนนคนเดินเนาะไปฟังไม้มือของเพลงกับที่ซีไอ้ก

0: ป๋องหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะสินหน้าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกูปวดหัวเล่าขันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอกเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนาไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะน้องป้ายอิงฮะนารับสมัครเจ้าภาพปอยซอฮะน้องเอาไปติดกำ
0: อย่าไปเหยียดเหนืออายฮะป่อนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาปี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างปี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกา
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: ู่กับเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอพญาเก่าคืนโอ้โหวันล่างบะพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บแล้วแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนผู้จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันยังวันติดปูด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็งื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำมันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่งมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวะหะเทกเพียง
3: สาธุค่ะ

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจ่างซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจ่างซอไปซอวันกับพื้นเนี่ยจะคิดต่อใดเจ้า
2: เตียนหนามเถอะเม็ดตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะต้านไปหาป้อละอ่อนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงน่ะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านหยังกา
0: เอ้าบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บ่เดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปซอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปซอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาลาภาคใต้พุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะครับภาคใต้เนี่ย
0: ซอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ้อเจ้าจะเพิ่มขึ้น2เต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จ่างเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงหันโอ้เป็นล้านก็ผมมาไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนไม่เป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป่อคำป่องคำป่อคำป่อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป่อนั่นเนี่ย

0: ป้อเลี้ยงโอ๊ตจงเจริญ
1: ใช
2: ่ยู
1: ใช
2: ่ยู
1: ใช่
2: ยู
3: สวัสดีบรรดาลูกหลานตาเต่าตลอดจนบรรดาพ่อแม่พี่น้องต่างๆถึงมาในงานเลี้ยงของกาขลม
4: ก
3: ับผมวันนี้อีป้อดีใจที่ได้ปนตุกปนอยากขายหน้าได้เจ็ดล้านสี่ให้ใครกินกินให้ใครเมาเมาควายป้อมีกี่ตัวอีป้อหลับหมดงัวมีกี่ตัวอีป้อจี้เลี้ยงสู่วันนี้หมดเอ้าผู้เฮากินกันตามสบายบ่ป้อหลักเอามา
2: เฮ้ยโย

0: เจ้าภาพสตาร์ทรถกันใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลได้แล้วครับ
1: รถกันนี้นะมันถูกฉลกอีป้ออีป้อสีแดงแดงปัดเลยอีป้อจอดไอ้เพื่อนลองเข้าลองเข้าลองนี่อีป้อจะบาดใจตลอดชีวิตหอยป้อต่อไปนี้ไปอีป้อจะเอาไว้เป็นที่จอดรถเอาละนะอีป้อจะสตาร์ทรถแล้วเตรียมถ่ายรูปไว้นะหมู่เฮานะ
2: เตรียม
1: ลุบลุบปวดเกียร์ด้วยอีปอกกามด้วยอีปอกกามอีปอกออกมาได้

0: น้ำหมั่งน้ำมีปวดเลี่ยงปวดเลี่ยงเงินหมดเงินเชียงเหลือกำยังอมเดียวมาเดียวนี่ลูกหลานตัดเต้าเอาห้องมาอยู่หงยุกหงยาลาบตามลาพ่อบอกมาเยี่ยมมาใจใครขับรถเก๋งใครขับรถยนต์เอาปุ่งจนใส่หลงเข้ามาเดี๋ยวนี้ได้นั่งล้อเก๋งไปไหนก็มาได้ไปก็มามัดใจ
1: โอ๊ตครับ
0: โอ้ไปไอ้จัน
1: มาอยู่เพ่ยังหมดบอกบินได้ของ
0: ไปจะไปยังติดต่อจะบายอย่างเอี้ยวหักลูกบันไดนี่ใครไปพอดอกพอดวงทั้งที่มันลิงลิงบุญก็ไปบันได
1: พ่อกระตาเนาะเอาอีบอ
0: เนื้อ
1: เนี่ยไหนๆผมก็มาเยี่ยมพ่ออดผมจะเอาไปเอี่ยวบอสเซ่รถเข็น
0: เออเงินดีกับคิงบักเงินดีก้อยก้อยยู่เนื้อก้อยก้อยยู่เออไปตั้งลิงพุทธิมันดอกงามๆพุท
1: ธิไปพอดอกสีแดงๆขาวๆลิงเลี้ยงพ่อหนอก
2: อาจารย
1: ์ฮะ
2: โอ้มาอย่าได้นะสวัสดีเจ้า
1: โอ้สวัสดีครับ
0: ว้าจะไปสาดรถเข็นจะไปสาดรถเข็นจะไปสาด
1: พ่ออดเฮาก็บ่ได้ตั้งใจที่จะสาดรถพ่ออดเฮายกมือสวัสดีน้องฮันยา
0: อีน้ำเหลือกูถึงขั้นตายอย่าเล่นลูก

0: ผมเอเล่าที่เหลือนี่จะใส่ถุงติ้วพี่บ้านก่อนครับ
1: ใช่ได้มันเอาไปเทให้มดให้ปวกมันกินเผื่อมันอยากจะเมาเหมือนคนมั้ง
2: อาเมง
1: มาป่ะมาม่ามาทำมาที่นี
2: ่เอาหูมันเสียลาไหนว่าจะไม่กินเหล้ากินทิ้งกินขวางพกสัพพะคงเหล้ามาเสีย
3: รอเหล้าเอาเข้าปากมันงานยากฟังมากลืนรสชาติมันขมขื่นเอาบัดตื่นแก้มทันทีมีเงินดื่มเหล้าแดงของแปลงๆอร่อยดีเงินหมดอดทุกทีอู้ดีๆแปะเปิ้นมา
2: ไหนลองพูดจับประคุณเมียดูที
3: โอ้เมียใครเมียเบอร์เพราะคุณเธอชอบเงินตราเงินทองของบาดตาชอบหามาเธอเอาไปขนาดซ่อนในรถเธอหูหมดชุกหลืบไหนเมื่อตะคืนปืนคันใดเธอคนใดเอาทันที
2: พูดอีกเที่ยวสิ
3: มองเมียใครเมียเบอร์เพราะคุณเธอชอบเงินตรา

0: แล้วอย่างนี้จะไปเผาผีทันหรือเนี่ย
1: ใจเย็นๆเผาผีอะไร
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: ที่ป่าเหวประตูหายาใครๆก็รู้ว่าเผาผีตรงเวลาที่สุดในโลกบ่ายโมงญาติมาไม่มาเผาทันที

0: เหล้ากินเหล้าเมาขึ้นกองลองกองโอ้ยวันนี้เปิ้นเลี้ยงบ้านใหม่กินเหล้าเมาสอหาบ้านตุกเก่าบ่ปะนี่มันที่ไหนนี
1: ่สงสัยหัวจะขาด
0: ว้าย
2: เมาเหล้าบ่ฮู้วันเสาร์วันติดบ่หันลงศพบ่ลังน้ำตาบ่หันสุราบ่สั่งกับแกล้มระวังหัวจะขาดโดยบ่ฮู้ตัว

0: พ่อลุงกาตัวนี้จนดีวะน่ะ
1: แชมป์กะบัดชอบไก่พม่าอย่าแชมป์ขนาดเอาเข้าให้มันกินนะถ้าลุงบะนุ่งฉลงนี่นะมันมายอมกินแชมป์ปุ๊เตะถอยน่ะกะมาแล้วโจนเจียงใหม่ถอยไปถอยไปเพลลำปางพุ่นนะแชมป
0: ์โอ้โหลุงใจถ้ามันโจนไก่เฮานี่มาได้ถอยอ่ะมันมัดตีลุงใจ
1: อันจะมา
0: โอ้ขนาดไปโจนนี่นะเอาเล็กจะแรงไปตัวลุงถ้ามันมัดเนี่ยเอาเล็กจะแรงงัดออกกับลุง
1: ขนาดนั้นกะชักวันชักวันเจอปุ๊เตะถอยลุงแน่เดี๋ยวเดินลุงจะเข้าห้องไก่เดี๋ยวเนี่ยกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กเละเละเละชอนเละกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กเละเละเละชอนเละดุกมาเป็นหมู่คนนะแชมป์

0: em ơi, bà tóc anh ấy cày phu hắc bin thèm là nhau khâu léo lung trôn ti là pun nè nà hắc cú man bin bài tóc chẳng hài pun nè khâu cái màu lót bài tôi ở nơi chém
1: tham ăn chơi cày hâu ni mà đây bin nè lung chạy
0: bên đấy
1: ô man trường เข้าปืนปิดหลีกปืนหางปืนลงมันตังปืนตังมันลงก็ลงมันลงนะถ้าไปโจรนะได้ขอบกไปตัวลงใจไปขุดหัวมันออกอ่ะ
0: แกว่าลูกผัวแกว่าว
1: แต่นะลูกผัดมุ่ม
0: ถ้าเจอผู้หักบินลงเนี่ยตายแน่ๆชักบ้านเจอกันแน่เนอะแชมป์เนอะ
1: ได้

0: โอ้ลุงใจตัวนี้อย่างงอนเปิดเพลย์จะดีไหมเนี่ย
1: แชมป์กะไก่ต้นพม่านะกะแชมป์อันนี้นะผู้เขียวบึกฮักขำเนอะแชมป์เนอะ
0: ขำหมดได้แล้วมั้ยลุงใจ
1: ก็ขนาดสามเดือนที่แล้วนะลุงเอาโจรไก่บันน้ำนะไก่บันน้ำเมาขำได้เป็นสามเดือนบุญก็มันได้ดิดป๊อกนี่นะแชมป์มันจึงพัดมนจนต้นนะนะ
2: กินข้าวไงเอ้าพูดไปหาการกันหนับหนับมาอู้กันเรื่องไก่หือมันนักหมกไรไก่สัวนักหมกไม่การข้านี่กะหือ
0: โอ้รู้ใจเขาจะไปแล้วเนอะ
1: เดี๋ยวกัน
2: มันนักหมกข้านี่ก่อ
0: ไก่ไม่ลายเพื่อชิมหมายแยงเมื่อไรก็จะไปแล้ว
1: เด
0: ี๋
1: ยวกันแชมป์ไปแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแชมป์ถ้าลุงก่อนอันลุงจากห้องไก่พม่าลุงไปตัวนะแชมป์แชมป์กูก็เล่ช้อนเล่กูก็แชมป์รอลุงก่อนแชมป์

0: ุวันนี้วันเกิดสุยากะข้าเตรียมอาหารที่สุสอบเพื่อเรียบร้อยแล้วลาบมีดีใส่ควรในแวด
1: นี
0: ่โอ้ยตั้งแต่สุได้เป็นป้อหลวงมาเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวห่วงกับสกรรมเตื
1: ้อนี่สุมันย่ำจริงๆอันยังป้อบ่มีเล่าร้องคอพงกับสุ
0: โอ้กินเตอกินเตอสุเฮยกำเดียวจะฮื้อหล่าอ่อนไปซื้อเหล้ามาฮื้อแถมเนื
2: ้อข้าเจ้าถือว่าย่ำมันย่ำนะป้อหลวง
0: อันยังอันยังคำเดียวก่อนคำเดียวก่อนซูนี่สา
2: ข้าจะบันยอมนะ
0: บันยอมอันยังเฮอซูนี่สา
2: ข้าจะมาแจ้งความป้าหลวงไม่ไหน
0: แจ้งความเรื่องอันยังเฮอซูนี่สา
2: เขาย่ำก่อนเจ้าอ่ะ
0: โอ้ยเขาย่ำก่อนกาซูเฮ้ยซูเฮ้ยมาหาลูกบ้านเว้ยเหรอมาหาลูกบ้านเว้ย
3: ป้าหลวงอิน

0: เอ้ยเป็นป้อหลวงนี่เพิ่นนึงว่าเหมือนซ่วมมีหน้าบ้านไผมีเรื่องมีราวอะหยังก็มาเดือดร้อนอย่างเข้าบ้านป้อหลวงนี่อะหยังอีซะ
1: ป้อหลวงเจ้าถึงว่ายอมเนอะมันหวามก้นเจ้านะ
0: ไผ
1: ไอ้พัดถึงเจ้าหมู่มันน่ะกะ
0: นั่นเฮาบ่อี
1: หยังได๋ก็สตางค์ข้าเจ้าตกข้าเจ้าก็ก้มเก็บสตางค์มันหวามก้นเจ้าด่ามันปายบ่พอมันตีนสั่งก้นเจ้าแถมก็ถึงว่ายอมเนอะ
0: บัดเดียวมันมีไ
1: หนจัดการเนอะมีที่ร้านอาหารน่ะกะ
0: อ๋อไอ้พัดอีกอ่ะ
1: ยังบ่ต้องอั้นนะป้อหลวงมันยังคุยโวหาว่าป้อหลวงกับมันน่ะเป็นเสี้ยวเดียวกันแห่ตวยบ่มีทางที่จะยับมันได้อีก
0: พัดพัดบังอาจป้อหลวงนี่ต้องฉินแล้วเอาไล่สามึงอยู่นี่
1: จัดการให้เจ้า
0: คําเดียวจะบ่คือเขาไปฮอกตัวมันมาผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกอ้าวมึงอยู่นี่นะ
1: เจ้า
0: อื้ออย่ากินเข้าล้ำๆเนาะ

0: ายุเพื่อนฮะมาเดี๋ยวนี้เพื่อนจะต้องช่วยเหลือฉันแล้วเนาะ
1: สบายกับเพื่อน
0: มาเดี๋ยวนี้นะอีจ๋ามันมาแจ้งความปวดหลวงปุ๋นแล้วข้าคิดว่าถ้าว่าเที่ยวเป็นพญานาคนะความผิดของข้าคงจะบ่มีเพื่อนต้องเป็นพญานาคนะ
1: สบายของมันเล่าเติงแต่พ่อ
0: มามีปัญหาร
1: ับรองเป็นรับรองจะเป็นพญานาคเต็มที
0: ่เดี๋ยวจะเกิงขวดก่อนถ้าเรื่องราวมันจบที่จะเต็มควรเอาก่อนเที่ยว
1: สบาย
0: ดีมาก
2: ปวดหลวงอิน

0: นายพัดบัดเดี๋ยวนี้นางสามาแจ้งความว่าเฮาไปหวามก้นเปิ้นเป็นความจริงหรือเปล่าอู้ความจริงมา
1: คือว่าบ่เป็นความจริงครับผมมีพยานคือเพี้ยนของผมคือนายชุกชุกอู้ไปเลยชุก
0: ฮะนายชุกเฮาเป็นพยานหรือนายพัดครับ
1: ครับ
0: อ๋อคือเฮาอู้ความจริงมานะถ้าอู้ความเท็จเขาจะติดคอกฐานเป็นพยานเท็จว่าใหญ
1: ่อันคือความจริงเพื่อนนายพัดผมนี่นะครับมันก็ได้หวามเพื่อนแท้ข้าพระหลวง
0: โ
1: อ้อยุกเพื่อนนะไหนว่าคิดจะเป็นวิญญาณนะและเรื่องอย่าคิดต้องไปเป็นใจยา
2: ก่อนพระหลวงของโมกตาใช่อ่ะขอกอย่าไปจะมากลัว
1: โอ้ยไอ้ก็ตีกันครับมา
0: โอ้อย่างเงี้ยเนี่ยมาตีกันบนบ้านพระหลวงเนี่ยฮะชูยาวอย่างไรชูมาดับมาถือฮะก้า
3: สู้เนี่ยได้ไปล้ำไปเหลือเนี่ยของกินข้าเน
0: ี่
3: ยว่าข้าวันเนี่ยคือเรียบร้อยแล้วแล้วยังอย่างบักกินเอาถ้วยมาคว้างอย่างเงี้ยฮะในเมื่อเอาถ้วยมาคว้างก่อนดีละ
1: อัลลาฮ์อัลลาฮ์หัวปู่หลวงแตกแล้วหัวปู่หลวงแตกแล้ว
3: อัลล
1: า
3: ฮ์
1: อ
3: ั
1: ลลาฮ์อัลลาฮ์ไอ้ยังแต่บอก
3: บอกว่าความละกะ
1: โอ้บอกว่าความบอกเกิมอย่างแล้วหัวปู่หลวงแตก
3: ก็โดนหวามฟี
1: อ่ะมึงยังดีกะโดนหวามก้นปู่หลวงนี่กันนี่หัวแตกหิบกี่เข็มบ่ฮู้
4: เอาแล้วเหตุเกิด22เนาะ

0: คำตั้งแต่เมียตายนี่มันง่อมอกง่อมใจพ้องกะ
1: ง่อมกะเมียตายไปแล้วมันตึงง่อมใจเร็วไปตั้งใดก็หมองโศกเศร้าลูกมาเมื่อเจ้าเหมือนจะหันนึ่งเข้านั่งเฝ้าเตาไฟกอกงอก
0: อันแหละลูกคำสักวันเขาไปเอี่ยวสาวยังว่าบ่
1: โอ้สาวสะไม่นี่เอวตึงเบาไหวเอ็ดนักล้ำไปกลัวตายความหน้ากลัวเศร้ากลัวผอมกลัวลิ้นเป็นฝ้าบันตายแต่นาโรคนี้โรคเอ็ดโรคเอ็ดจักไข่เกาจี้กลัวได้ปุ่นปีนอนค้างหันเขาออกตุ่มน้ำลายป้อจางกลัวได้ห่อพายางหามเขาใส่ลองหามเขาใส่ลอง
2: อันแล้วกลัวตายก็เปิ้นก็กล้าผู้ค้ำข้าว
3: กลัวตายกล้า

0: โหเสียวครับบ่ปะกัดจัดเมินขอบุหรี่เบ้าเหรอ
1: ขอบุหรี่กะเรื่องขอบุหรี่ขอย่างก่อนเตะไปขอกันบ่อยอันเกินไปขอกันไปนักก็ลำคานใจก่อนหลายเตื่อไปก็ไปหลายเบ้าก็ไปหลายเบ้าน
2: ั่นเด้บัดถ้าไปขอกะมันนะมุหรี่นะมันจิฮะเหมือนจะตายผู้คำเนี่ยเฮ้ยผู้คำข้าวเฮ้อ

0: โอ้เซลคำมาซื้อหยังมากินเหล้าด้วยกันสักหน่อยเหรอ
1: ตามสบายเซลสุราน้ำปิดกินแล้วเมาสึงเป็นกูเป็นมึงก็เพื่อน้ำเหล้าเจิ้นตามสบายกินเตอะเซลเจ้าของมัวเมาคืนนักจ้างปลาหื้อเสียเงินทองสิ่งทรัพย์ก็เพราะบ่อั้นความเมากินแท้กินเตอะกินหมอกไทยเงาเซลจะไปกินหื้อเมาแล้วเดือดร้อนชาวบ้านนะเซลเนอร์
2: ท่านกำลังรับฟัง
0: บัดนี้สอนข้า
2: วิทยุอินเทอร์เน็ต
1: นับเป็นกำนี้บัดได้สอนไผ่กินตามสบายบัดใจเงินค่าบัดใจเงินค่า
0: บอกเล่าก็บอกินยังมายั่วอยู่เอาดอกอุ้ยปึ๊ดตรงกลางเฮดิก้า
3: ไปว่าจะนานอินโดมันพ่องพญาคำข้าว

0: เป็นไงลุงคำทำสวนปีนี้งอกงามดีไหม
1: มันก็งามดีอยู่ครับท่านนายอำเภอบักเขือส้มงามแต่กิโลบาทปลายคิดหากำให้ตึงบะหมี่สักหน่อยหอมขาวหอมแดงกะหล่ำถั่วเหลืองปลูกยายเป็นถ้อยราคาเลื่อนลอยเจนล้ำใจฮือกับปุ๋ยใจกล้าตั้งน้ำจนปอบักกุ้มบักปอเนี่ยส่วนปีนี้กำให้ดีแต่หนอเหลือกะเตวสะดอกับพอบกหินกับพอบกหินเหลือเต้าเอี้ยครับท่านนายอำเภอ
2: เออนายอำเภอเปิ้นถามแต่แต่ก็ยังมาอู้เป็ดข้าวเป็นเครือเข้าใส่เอ้ากูค้ำข้าว

0: ขอบคุณมากนะครับสำหรับแฟนทุกคนที่ให้กำลังใจเทปทั้ง2ชุดของผมนะครับชุดที่3นี้ก็คงจะรับแรงใจไปอีกนะครับขอบคุณมากนะครับ
1: พี่แอ๊ดพี่แอ๊ดพี่แอ๊ด
0: มันจะแอ๊ดเหรอวิทูลใจพรหมยา

0: บ้านนี้เมืองนี้เนาะจิกปิกไหนกับปอจอวอไหนกับควักแจ๊
1: จมมายังล่ำเหลือลุง
0: จมหยังประกันรถโดนรถเดินเนี่ยกะ
1: บัตรประกันบัตรได้นะลุงเปิ้นประกาศเป็นกฎหมายแล้วนะรถกันได้บัตรประกันเนี่ยเปิ้นตึงบัตรต่อภาษีฮื้อนะลุงมันดีนะลุงประกันเห็นเต้าลุง
0: มันจะดีอย่างใด
1: ดีกะลุงมันคุ้มครองคนทั่วทั้งประเทศขนาดนอนอยู่ในบ้านนะลุงรถมาโจรต่อมยังได้ก้ารักษาพยาบาลฟรีอะลุง
0: บ้าหัวบ้าหัวลุงบอกประกันคนอย่างลุงนี่มันมือเก่า
1: เออลุงมันมือเก่าแต่ลุงเมาบ่อย
0: เมาบ่อยลุงก็บอกให้โจรไถ่ตายก็เชื่อลุง
1: โอ้แล้วแต่ว่ายังโจรหัว
0: อันนั้นมันหัวลุงมาไปแม่นคนเมื่อใดหวานหน
1: อเนี่ยก็ถึงว่าคนลึกหลวง

0: โอ้ไอรักเมืองไทยมาก
1: ๆอยู่ฮักเมืองไทยตรงไหน
0: รักนิสัยคนไทยเพราะเป็นคนมักง่ายง่าย
1: ง่ายอย่างใดอ่ะ
0: อยู่ง่ายๆกินง่ายๆแล้วก็ทิ้งง่ายๆกินตรงไหนทิ้งมันตรงนั้น
1: แล้วก็เครื่องดื่มเราอยู่ชอบอย่างไหนล่ะ
0: ไว้ชอบเหล้าไทยกินแล้วเมาอย่างไทยเมาตรงไหนนอนมันตรงนั้น
1: และอาหารการกินอยู่ชอบอะไรอย่างพ้อง
0: โอ้ไอชอบอาหารไทยก๋วยเตี๋ยวผัดไทยกะทิแตงไทยถ้าเป็นไปได้ไออยากจะกินเมืองไทย
1: อ๋อก่อนที่จะกินเมืองไทยกินอันนี้ก่อนบออ
0: ร่อย
1: ยำลูกกุยไทยอ
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ยา no
1: ปู่นี่มันเป็นฝรั่งเขาว่าคนจีนกันแน่เนี่ย
0: โอ้เป็นแขก

0: ไอ้อินสั่งเข้ามาเนี่ยยังอ่ะ
1: โอ้ทองมาเดี๋ยวนี้นะไอ้มีนายทุนที่เป็นต้องการของเก่านะมี1เต่าฮับ2ใบสาวญี่ปุ่น3อุ้ง2หู4เงินหาง5สตางค์แดงนะ
0: ฮู้เฮาเมาแล้วนะไอ้อินเฮาหลับทั้งง่างเขาแล้วเฮาวิ่งเสียเงินจะเป็นหมื่นนะบ่ได้คืนสักบาทเมียเฮาเมื่อเข้าบ้านได้เป็น7 8วันพุ่น
1: เจือกะเจือกะอันนี้มันเต่าฮับนะใบสาวญี่ปุ่นอุ้ง2หูเงินหางสตางค์แดงมันแน่นอนกว่าเชื่อไอ้กะเงินแสนร้อยมานี่โม่งๆแล้วนะ

0: ฮัลโหลบ้านนายอินครับฮะอ๋อทองกลางนายก๋อปากกลางก้มงจีรันยาดองเนาะก็ได้ปากกลางก็ได้ปากกลางโอเคโอเค
1: ไปโทรมาอิน
0: ทองจ่อยโทรมา
1: เรื่องของเก่าแถมมาเนาะไออินเฮ้ยข้าขอย่างสักวันเตอะวันนี้นะขอไปประชุมแทนข้าติวัดกำเพื่อจะมาตอดพับปลา
0: ปอเฮ้ยอันเรื่องบุญเอาไว้หันก่อนเตอะทำเมื่อใดก่อนได้ไอขอไปติดต่อเรื่องใบเสาญี่ปุ่นเงินหางสตางค์แดงก่อนไอนักเปิ้นไว้เลี้ยวบัดเดี๋ยวนี้เงินแสนร้อยมานี่มุ่งมุ่งแล้วนะ
1: โอ้มาได้กับเงินแสนร้อยมามุ่งมุ่งได้เป็นปีข้าบ้านได้เงินสักบาทกล้าโทรศัพท์เสียงจะเป็นหมื่นกล้าหมูน้อยก็เพราะบ้านกล้ากล้าอย่าตื้อบ้าเต้าบ้าเปียง

0: เอาป้อให้ขอเงิน500
1: เอาเงินที่ไหนมาไปซื้อ500ให้หมดบ่มีบ่มีจะเอาเงินไปหยัง
0: โอ้ยไอ้จะไปแม่ขจานนะไอ้จะไปกวยแบงค์สาวญี่ปุ่นนะถ้าไม่ได้500เอาขอ3
1: บ่มีบ่มีเดือนนี้80บาทเดี๋ยวพี่ลูกไปโรงเรียนฟังกระผมหูกัน
0: โอ้ยป้อเฮ้ยเงิน100มามุ่งๆแล้วนะ
1: เงิน100มามุ่งๆนี่ได้กระจ่างเด้อมันบ่มี

0: ไออินเฮามาขอเปิ่งป้าอาศัยนอนบ้านไออินสัก 2-3 คืนเด
1: ้อโหมานอนบ้านไอเหรอ
0: เมียเฮามื้อเข้าบ้านได้7วันนะเพราะมาเป็นนายหน้าตัวไออินเนี่ยกะ
1: โหไอก็เหมือนกันลุงเมียไอก็บ่เข้าบ้าน7วันนะมื้อนี้เนี่ย
0: รถเครื่องไออินอยู่ไหนเฮาไปนอนบ้านเพื่อนเฮาที่พะเยาสัก3คืนบ่
1: โหรถไอขี่บ่ได้เดียวเมียไอเอามีดฟันบ่ฟันยางเป็นก้อมเป็นแก้มอิงก็บ่ขามันขี่บ่ได้เดียว
0: โหแล้วเฮาจะไปนอนที่ไหนเมื่อคืนเนี่ย
1: มานอนไหนล่ะเฮาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาตามขนูนี่คือมันแจ้งเหี้ยก่อนแล้วก็หาวิธีเข้าบ้านเอ้ย
2: ไหนนะ

0: สวัสดีเจ้าข้าเจ้าบุเกียงตัวแทนกระเทยจากภาคเหนือขอยินดีต้อนรับสมาชิกกระเทยที่มาจากทุกภาคของประเทศไทยวันนี้หมู่เฮาทุกคนต้องมาร่วมใจกันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนยสมคกท
1: ขออนุญาตค่ะดิฉันนางสาวฟ้าประธานวิหารประทีปตัวแทนกระเทยจากภาคกลางขออนุญาตถามว่านยสมคกทแปลว่าอะไรคะ
0: ขอบคุณเจ้านยสมคกทแปลว่านายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทยเจ้า

0: เอาตีเลือกข้าเจ้าเป็นนายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทยด้วยเหตุผลที่ว่านายกต้องเป็นคนเมืองตอนนี้เชิญตัวแทนกระเทยทั้ง4ภาคเสนอข้อเรียกร้องเจ้าเริ่มจากภาคกลางภาคอีสานภาคใต้และก็ภาคเหนือเจ้า
1: ห้ามทุกคนเรียกเราว่ากระเทยหรือสาวประเภท2
2: ห้ามพิมพ์สื่อบนบัตรประชาชนว่านายเพราะนี่คือปมดอยของข่อยเอกสารสำคัญทุกใบต้องใส่คำสรรพนามน้ำหน้าว่านางสาวเด้อค่ะ
3: ไอ้ยะยกเว้นการคัดเลือกเกณฑ์ทหารเพราะว่าพวกเราคือผู้หญิงตัวเล็กๆที่อ่อนแอไม่สามารถเป็นรั้วของชาติได้นอกจากไปเป็นแม่บ้านรั้วของชาตินั่นแหละนั้น
4: ข้อสุดท้ายเจ้าห้ามเรียกหมู่เฮาว่าไอ้เพราะมันเป็นกรรมอุติยาบคายที่สุด
5: อ้าย

0: คิดไปแล้วน่าใจหายนะเจ๊เห็นหน้ากันอยู่หลัดหลัดตายเสียแล้วท่านนายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทย
1: ไอ้ยะตายโห้งแล้วเขาเป็นไรตายฮะ
0: ก็เป็นโรคอันนั้นแหละเสร็จงานศพแล้วพวกเราจำเป็นต้องเลือกตั้งนายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทยคนใหม่ไปไปวางผ้าบางสกุลกันเจ๊แล้วเราจะเลือกใครเป็นนายกคนใหม่ดีล่ะเจ๊เอ๊ะเห็นแล้วเห็นแล้วนายกคนใหม่เดินมาแล้ว
2: อนิจจาวัตสังขาราอุปาทวายาธัมเมโน
0: ใช่แล้วใช่แล้ว

0: อ้าวสวัสดีครับสนใจรถคันไหนครับเชิญตามสบายเลยครับ
1: ต้องการรถคันเนี้ยเจ้า
0: โอ้คันนี้ดีเลยครับปี88มีอะหยังดีๆแปลกๆประกอบนอกสภาพเดิมๆเจ้าของเป็นแม่ยิงครับมือเดียวบ่เคยเฉียวเคยจนเจ้าของห่วงนักห่วงนานะข้าน่าจะมาขอซื้อคืนผมบ่งื้อครับเก็บไว้ขายให้ลูกค้าชอบที่มันมีอะหยังแปลกๆเนี่ยสีเดิมๆเล็กเดิมๆตัวทางแข็งบ่เชื่อเคาะดูก็ได้ครับถ้าบ่ชอบเอากันอื่นก็ได้นะ
1: เอากันเนี่ยเอากันเนี่ยเจ้าเอากันเนี่ยเจ้าชอบที่มันดังป้องๆๆๆอ่ะเจ้า
0: โอ้โชคดีครับ

0: ื่นตื่นตื่นไอ้กระโบมาเปิดเพลงในรถของเฮาอ่ะมาลั่งจะเป็นขโมยอย่างก้าตื่นแน่ตื่น
1: แน่โอ้ข้างบ้านบุญกาเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าลุกไปพ
2: ่อโอ้ลูกกระเจ้าคืนมา
1: ใครอ่ะผีมาเปิดเพลงในรถเฮาเป็นแม่หญิงมีมือข้างเดียวเหรอมาเคาะตัวทางรถป้องป้องป้องโอ้ยเบาแล้วเบาแล้วโอ้ยเบาแล้ว

0: อ้าวสวัสดีครับเป็นได้พ้องมีอันอย่างที่ผมฮับใจก็รถที่ซื้อไปอ่ะป้องๆดีก็
1: อืมก็ย้อนป้องป้องๆน่ะก็ถึงเอามาคืนน่ะบ่ได้หลับบ่ได้นอนคืนหุ่งพี่ไม่ยิงผมยาวมีมือข้างเดียวเคาะตัวถังรถป้องป้องป้องคืนหุ่งเนี่ยถามดีถามแต่เตอะอ้ายเอารถผีตายที่ไหนมาขายหื้อฮะไปเอารถที่คืนไปแล้วเอาเงินคืนมา
0: อันนี้จะไปมาโทษผมบ่ได้พี่พ่อผมบอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่ารถคันนี้อ่ะมีแม่ยิงขับมือเดียวปี88มันก็เลยมีไอ้อย่างแปลกๆเอาการอื่นฮื้อคุณก็บ่เอาจะเอาการนี้ถ้าบ่พอใจผมเปลี่ยนกันใหม่ฮื้อก็ได้หรอ
1: ไหนรถเปลี่ยนใหม่กันไหนอยู่ไหน
0: ปุ้นผมเอาไปฝากไว้ที่วัดปุ้นพวงมาลัยพาวเวอร์สติ๊กเกอร์ลายไทยไปด้วยแรงศรัทธามีพระนำหน้า
1: อันมันเป็นรถไอ้อย่างอ่ะ
0: รถลากศพ
1: โอ้ยอย่างอันปากกาก็เอา

0: อหลวงอ๋อผมมาอย่างครับ
1: เป็นยายเปิ้นพัฒนากันวันสำคัญสำคัญยังบ่แม่ห่วมเปิ้นพ้อง
0: ผมมาครับผมจังคนเป็นบางคนครับ
1: จังพายบอกมารอ
0: ปู่ใจเท่าแล้วก็อวดรักตัวเก่าเอาตัวเก่าพ่อหมันลูก
1: เอไอ้แซมกับลุงใจมีอะไรอย่างกันกะ
0: แน่นอน
1: ก็หลวงห้องมาถามแล้วก็อู้ทำนองเดียวกันเนี้ยความจริงตามความคิดของพ่อหลวงแล้วพ่อหลวงว่าลุงใจกับไอ้แซมถ้าเอาความลวกมาช่วยกันพัฒนาชุมชนบ้านของเฮารับรองบ้านของเฮาเจริญอันดับหนึ่งอีเตอะปองดองกันเฮีย
0: บ่าดองผมบ่าดองสำหรับปู่ใจนะพ่อจะมักพ่อจะดองอย่างได้ก็ตามใจเตอะเสื้อสองตัวอยู่ทำเดียวกับมาได้ป่ะหลวง
1: ไปอู้อย่างอ่านไอ้แซมไอ้แซมก็เป็นคนหนุ่มไฟแหงลุงใจก็คนมีความฮู้และประสบการณ์คนหนึ่ง
0: เออละผมเมื่อเด้อป่ะหลวงเมื่อละ
1: โอ้โหจะไปละจะได้ป้าหลวงขอฝากไว้เพื่อเป็นข้อคิดก่อนแล้วกันนอ
0: ป้าตั้งกองกีดสักเตือนะ

0: งใจลงใจอยู่บ้านก่
1: ออยู่กะแม่หยัง
0: ผมมีเรื่องจะอู้ลงใจน้อยเองนะ
1: จะอู้หยังอู้ไม่เลยกะ
0: ลงใจไปอู้หูพ่อหลวงฟังว่าบ่ชอบขี้หน้าผมอีกอะ
1: ก็แล้วแต่มึงจะคิดเนาะแต่มึงก็เอาลุงไปอู้หูพ่อหลวงฟังเหมือนกันแม่งก
0: ็แล้วแต่จะได้ยินมาผมได้ยินพ่อหลวงว่าลุงใจเนี่ยล็อกบ่มีไผเจ้าไผเพียงเอาอย่างอี้บ่

0: สวัสดีครับปะหลวง
1: สวัสดีครับลุงใจ
0: แล้วมึงจะลุงมาแข่งกันยังใดไอ้แฉม
2: เฮามาแข่งกันดำน้ำเลยว่าผมจะลุงใจเนี่ยไผจะได้เมินกว่าไผแล้วก็ขอปะหลวงมาจับเวลาฮื้อตวย
0: ก็ลุงมันเท่าละโลก
2: มาเกี่ยวกับเท่าคนเก่งมันต้องสู้ได้ก็ปะหลวงอวดลุงใจว่าเก่งมันจะตายอย่าหรือว่าลุงใจบ่สู้บายไปก็ได้นะและต่อไปบ่ต้องมาทาบรัศมีกับผมแถมซ้ำ
1: ว่าได้ลุงใจตัดสินใจให้ดีก่อนนะ
0: ได้บ่ได้ก็ลองดูนะกะปะหลวง
2: พอจะดำก่อนเลยเนอะปะหลวงจับเวลาครับ
1: เอ้าผมจะจับเวลาแล้วเนอะ1 2 3เหมือนอะไรแต่ว่าได้ลงใจจะสู้ได้ก่อนแน
0: ่นะว่านะ
1: โอ้ไอ้แซมดำน้ำได้เหมือนอะไรแต่จับเวลาได้ตั้ง5นาที
2: ตอนแรกน่าจะขึ้นมาแล้วแต่พอดีป้อพญานาคเนี่ยเปิ้นจวนผมไปแอววางปืน
0: ไม่ได้
2: โอ้ยก็ไปเจือกพอนี่กันเนี่ยเปิ้นหยังเงินผมนึงปันกันเนี่ยแล้วลงใจเนี่ยอย่างผมได้กอ
0: มันแน่ของฉันนี่บ้าลองมันบ้าหูบ้าดูมันบ้าหันแม่งก็ปะหลวงเอ้าปะหลวงตั้งเวลาเลยกันเดี๋ยวผมจะโดดนับตัวเนอะ
1: เอ้าจะจับเวลาแล้วเนอะ 1 2 3
2: ใครหันนะคนเท่ามาจะดำน้ำเลยมึนสมกใด
1: โอ้เหมือนอะละเหนือแซม
2: ขนาดว่านะ
1: โอ้ลุงใจดำน้ำได้เมินขนาดจับเวลาแล้วเต้าเดียวกันเป็นอันว่าเสมอกัน
2: กำเดียวว่าขึ้นมาบ่ได้เลยอีก
0: ตอนแรกลุงจะออกมาแล้วป้อผ่านหน้าเปิ้งห้องไปกินข้าวตัวก็เลยจ้าไปหั่นแถมหน่อย
2: ฮะแล้วป้อผ่านหน้าว่ายายพ่อลุงใจ
0: อ
2: ่ะ
0: ป้นบอกว่าเงินที่เฮ้อมึงมาปั่นหั่นนะเออมาแบ่งเกินกันจึงหลุงคนห้าร้อยไอ้ลูกแถม
2: โอ้ไปได้ใหญ
1: ่เป็นได้บ่ได้ไอ้แซม
2: มันตาเฮาลูก
1: อ้าวก็ไหนว่าเป็นเงินพญานาคฮือ
2: แม่ระกาก็บ่ฮือผมลูก
0: ก็พญานาคเปิ้นบอกให้แบ่งลูกแถม
1: อันไอ้แซมก็แบ่งให้ลุงใจ500บาทเป็นอันว่าการแข่งขันวันนี้เสมอกันก็ขอให้ปองดองกันสามัคคีกันเด้อไปแยกกันปิกบ้านผายบ้านมัน
0: นี่ดีนะครับปะหลวง
2: แบ่งอยู่อีต้องเอาแต่

0: น้องๆๆเจ้าคลินิกตํานี้มีในห้องอ่ะอย่าไปหาหมอนะเมื่อยน่ะ
1: ไอ้เป็นหยัง
0: ไข้น่ะเป็นไข้นะ
1: เป็นไข้มาได้กี่วันละ
0: เป็น 4-5 วันแล้วเดี๋ยวเนี
1: ่ยแล้วได้เงินเดือนเท่าไหร
0: ่ก็เป็นไข้มาได้เงินเดือนอย่างไรเดี๋ยวเนี่ย
1: โอ้เป็นไข้มันได้เงินเดือนยังลาออกเนี่ยเง่า
0: เออปะคนบ้าแถมแล้ว

0: ถูกหวยก็ว่า
1: เอาอย่างมาถูกเสี่ยงว่าเป็น200เสียดายเลขนี้มาได้ถูกป่ะ
0: ไปถูกอย่างแตง94มาออก92ว่ะ
2: โอ้อย่างการหา
1: ก็อู้เรื่องหวยนะ
2: นี่นะผมอยากโอ้ฮือฟังนะถ้าสมมุตินะสมมติว่าถ้าผมถูกหวยรางวัลที่1 12ล้าน
1: น่ะแล้วยังไง
2: ผมจะแปลงเงินหลัง6ล้านซื้อรถเก๋ง4คันกันล้าน
1: โ
2: อ้ได้เสร็จสัดเรียบร้อยสตางค์ที่เหลือตึงบ้านตึงรถผมจะเอาเผาหมดอ่ะ
1: เออบ่ใช่ได้ก่ะ
0: แล้วจะเผายังยังว่ามันจะถูกบ่ใช่ง่ายๆเนี่ย
2: ไปเสียดายมันหยังมันเป็นเรื่องสมมุติเออ
1: โอ้โหบ้า

0: โอ้ตา
1: เอ
0: ้ยยุ่งแล้วบ่เฮ้ย
1: ยายนี
0: ่โลดไปบัดได้บ่เดี๋ยวเนี่ย
1: เป็นยัง
0: กูย่างหน้าแป๊บนี่ตาแล้วบ่เฮ้ย
1: เอ้าเอ้าแล้วยาอะไรที่ไหน
0: ก็ไปไม่เห็นเนี่ย
1: เอ้ยยายๆๆละคิงจะได้ไปนี่รถ10ล้อมันสิ
0: เข้าไป
1: น
0: ี
1: ่โอ้
2: เงี้ยอย่างกันค่ะ
1: โอ้ป้าบ้านี่มาหาเด้อเฮ้ย
0: รถไปไกลๆเด้อเฮ้ย
2: เป็นยาง
1: รถยางเมื่อเพิ่นล้อมัดดีเนี่ยนี่คิงมีปัญญาจะเอาไปหร
2: อยางดังใด
1: ยางหน้ายางหน้าเมื่อเพิ่นยิ้มพอหั่น
2: เอองาว
0: โ
2: อ้สู่ยังมาเอายางหลังมีถึง8เส้นก่อนเอามาใส่ทั้งหน้าเฮ็ดเส้นแล้วก็ที่เมื่อเอาใส่ทั้งหลังก็ไปได้แล้วรู้งาว
1: โอ้แต่บ่เฮ้ย
0: บัดนี้ผีบ้าสอ
1: นบ่สอนเฮารู้นี่

0: สวัสดีเจ้าลุงดีเจเจ้าที่น้องโทรมานี่บ่ได้โทรมาขอเพลงเนอะแต่จะโทรมาถามลุงว่ากินยาบำรุงหัวใจหรือยังเจ้าจะไปอุนักนะเจ้าความดันจะขึ้นไปละเจ้าสวัสดีเจ้า Goodbye I love you
1: นึกว่าบ่จ้า